0: น้องซีนวาดอะไรคะ
1: รถจรวดกำลังบินไปบนฟ้า
0: จรวดบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมลูกเก่งมากเลยค่ะน้องทำกี่กิจกรรมแล้วคะ
1: 1
0: กิจกรรม

0: มาลีว่าอะไรคะ
1: หนูไปเที่ยวทะเล
0: น้องมาลีไปเที่ยวทะเลแต่ว่าวาดเป็นเหมือนก้างได้ไหมเนี่ยเราต้องมีแขนของข้างเห็นไหมคะที่เป็นแบบนี้นะนี่ดูเพื่อนเห็นไหมเป็นแบบนี้ขั้นตอนไม่รู้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องวาดเพิ่มใหม่นะไม่เอาว่าคนที่เป็นก้างแบบนี้แล้วนะคะเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ไม่สวยนะอันนี้ต้องวาดเพิ่มนะลูกนะจะได้เก่งๆ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกแล้วก็ภูมิใจในผลงานของตนเองไหมคะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆของเราค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องริต้าค่ะขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องริต้านั่นเองวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันและเล่าเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่ไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: คุณแม่ไปเที่ยวที่ทะเลแล้ววิธีการปั้นหนูปั้นอย่างไรลูก
1: ปั้นเส้นยาวๆแล้วก็แบะลงไป
0: ปั้นเส้นยาวๆให้เป็นอะไรคะ
1: น้ำค่ะ
0: เป็นน้ำทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปั้นคุณแม่วิธีการปั้นคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: ปั้นกลมๆ
0: เป็นส่วนไหนคะ
1: หัวค่ะ
0: ค่ะเป็นส่วนศีรษะนั่นเองแล้วทำอย่างไรอีกคะลูก
1: แล้วก็ปั้นวงกลมเล็กเป็นส่วนตาค่ะแล้วก็ปั้นเส้นยาวเป็นเส้นเล็กๆทำเป็นปาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเส้นยาวเป็นผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะเป็นเสื้อแล้วก็มีลาย
0: ลายรูปอะไรคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจแล้วแขนของคุณแม่ทำอะไรอยู่คะ
1: ถือของค่ะ
0: ถือของอยู่นั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนของเรานะคะสามารถปั้นคนนะคะเป็น3มิติได้เลยวิธีการปั้นก็ไม่ยากเลยปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนนะคะของน้องดินนั่นเองค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะน้องดินมาทางนี้ค่ะลูกน้องดินมาทางนี้ค่ะ

0: ผลงานการวาดภาพสีเทียนวันนี้น้องดินวาดอะไรคะ
1: หนูวาดเป็นบ้านติดใกล้ทะเลครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอยู่ด้วยคะ
1: มีต้นไม้ครับ
0: บ้านอยู่ใกล้กับทะเลและก็ติดกับต้นไม้นั่นเองค่ะเพื่อนๆสังเกตสิคะว่าน้องดินระบายสีสวยไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะระบายสีเข้มแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันด้วยส่วนต้นไม้นะคะที่น้องดินระบายสีตรงนี้น้องดินต้องการที่จะผสมสีเหรอคะลูกเพราะว่าอะไรถึงอยากจะผสมสี
1: อยากได้สีเขียวเข้ม
0: อ๋ออยากได้สีเขียวเข้มๆเลยใช่ไหมคะน้องดินระบายสีอะไรรวมกันคะ
1: สีเขียวอ่อนกับสีเขียวกับสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเข้ม
0: อ๋อต้องการให้มีทั้ง3สีเลยเหรอคะลูกอ่ะปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำของเรานะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเล่นกับสีนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนแบ่งปันกันเล่นนะคะมีน้ำใจแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องค่ะเมื่อเสียงคุณครูบีนะคะร้องเพลงเก็บของเด็กๆยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆนะคะปรบมือ5ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที

0: สะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงเก่งมากเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาชุดใหม่ของเรานะคะมีชื่อว่าเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดกี่ภาพคะเด็กๆมีเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์คะ3เหตุการณ์ใช่แล้วค่ะเหตุการณ์แรกนะคะเด็กๆสังเกตที่3ภาพแรกก่อนค่ะภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรคะลูกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใช่ไหมคะแต่งหน้าสวยมีกิฟติดผมน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าภาพนี้ล่ะคะหน้าเป็นอย่างไรคะหน้าบึ้งมากเลยและภาพสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรคะลูกหวีผมนั่นเองคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกก่อนเลยคะหน้าเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะอย่างแรกเหตุการณ์แรกเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะถ้าหากว่าคนตื่นนอนมาจะต้องเป็นอย่างไรคะอาจจะยังงัวงเงียอยู่ใช่ไหมคะหน้าตายังไม่แจ่มใสค่ะเด็กๆ ก็จะต้องหยิบภาพนี้นะคะไปเรียงไว้เป็นลำดับแรกค่ะและเมื่อเด็กๆตื่นนอนมาแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำอะไรคะ
1: แต่งตัว
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบภาพไหนไปวางเป็นลำดับที่2คะภาพที่เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะหวีผมอยู่นั่นเองเห็นไหมคะกำลังแต่งตัวหวีผมค่ะภาพนี้นะคะเอาไปวางไว้เป็นลำดับที่2ค่ะและเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: ิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผมเรียบร้อยติดกิฟต์น่ารักมากเลยค่ะและภาพนี้นะคะก็จะอยู่เป็นลำดับที่3ค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะว่าเด็กผู้หญิงตื่นมาหน้าตางัวเงียแล้วก็ทำไมคะแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะ
1: ย
0: ิ้มแย้มนะคะหน้าตาสดใสมีความสุขนั่นเองค่ะและภาพเหตุการณ์ที่เหลือนะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตและก็ได้เรียงลำดับกันค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการปลูกอะไรคะลูกปลูกดอกทานตะวันใช่ไหมคะเด็กๆต้องไปช่วยกันสังเกตนะคะว่าจะต้องเรียงลำดับภาพอะไรเป็นภาพแรกค่ะและภาพนี้ล่ะคะ
1: ปล
0: ู
1: กต้นไม้
0: ปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์ใบไม้ผลิค่ะเป็นเรียงลำดับเหตุการณ์ต้นไม้หรือว่าใบไม้นะคะกำลังผลิร่วงโรยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปสังเกตแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและข้อตกลงของเรานะคะในการเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: ก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะเหตุการณ์เด็กผู้หญิงกำลังทำไมคะ
1: ต
0: ื่นนอนตอนเช้ามาตื่นเสร็จแล้วต้องทำไมคะไปแต่งตัวนั่นเองเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร
1: แ
0: ย
1: ้มแฉ่งใส
0: ใช่แล้วค่ะและเหตุการณ์ที่2ค่ะเป็นเหตุการณ์การปลูกดอกทานตะวันใช่มั้ยคะเขาไปทำอย่างไรล่ะคะ
1: ข
0: ุ
1: ดด
0: ินใช่แล้วค่ะขุดดินปลูกดอกทานตะวันแล้วก็ทำยังไงคะรดน้ำเมื่อเวลาผ่านไปต้นดอกทานตะวันก็
1: โต
0: เติบโตและเหตุการณ์ที่3ค่ะเป็นเหตุการณ์การอะไรนะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ผลินั่นเองต้นไม้ตอนแรกเลยใบไม้มีสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวเมื่อใบไม้เริ่มแห้งแล้วก็ค่อยๆเป็นอย่างไรคะร่วงลงมาใช่ไหมคะร่วงโรยลงมาจนเหลืออะไรเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่เหลืออะไรเลยนะคะจนมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวเลยนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังสามารถนำเกมนะคะที่เป็นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทำให้เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการนะคะทางด้านสติปัญญาในการเล่นเกมการศึกษาในทุกๆวันค่ะและวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเร็วและหยุดแล้วก็มีจังหวะกี่ครั้งด้วยนะ
1: 2
0: ครั้งด้วยเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้ววันนี้นอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วนะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงวันนี้เด็กๆฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการนะคะคิดท่าทางออกแบบท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็การแต่งกายในฤดูร้อนค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนมากเลยใช่ไหมคะและในช่วงเดือนไหนนะที่จะมีอากาศร้อนที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะเดือนเมษายนนะคะจะมีสภาพอากาศที่ร้อนมากที่สุดเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะจะต้องมีอากาศที่ร้อนมากแสงแดดเป็นอย่างไรคะแสงแดดเป็นอย่างไรลูกแสงแดดจ้าเลยนะคะแดดแรงมากเลยค่ะอุณหภูมิสูงอากาศร้อนทำให้มีอะไรคะมีเหงื่อไหลออกมานั่นเองนะคะนอกจากเด็กๆจะทราบแล้วนะคะเด็กๆยังบอกได้ว่าปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนค่ะฝนเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ตก
0: ฝนไม่ตกค่ะเด็กๆแล้วก็ทำให้เกิดอะไรคะภัยแล้งขาดน้ำทำให้ดินแห้งดินแตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะโดยที่เด็กๆสามารถเลือกเสื้อนะคะการแต่งกายในช่วงฤดูร้อนนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าในช่วงฤดูร้อนเราจะต้องแต่งกายให้เป็นอย่างไรคะให้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรคะ
1: แขนสั้น
0: แขนสั้นกางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะหรือว่าเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่สวมใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะไปในที่กลางแจ้งที่มีแดดเยอะๆค่ะเราก็จะต้องใส่หมวกใส่แว่นตานะคะหรือว่าเด็กๆจะพกร่มไปด้วยได้ก็ดีค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนหรือว่าการวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆสนุกในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าเด็กๆได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองนะคะออกมาเป็นภาพวาดต่างๆค่ะ และเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วก็เรียงลำดับได้อย่างถูกต้องค่ะในทุกๆวันนะคะที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชื่นชอบการมาโรงเรียนที่สุดเลยยกมือขึ้นค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: าเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
1: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อกระจกคืออะไรครับ
0: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคน

0: เนี่ยค่ะมันขุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
1: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
0: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกว่าเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
1: อ
0: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
1: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
0: เป็นต้อกระควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ คือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: ครับการผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
1: ค่
0: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่อว่าอุจจาระลอยหรือจมมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจาก CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unitหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า coronary care unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่านพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขา

อย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don'tทำและไม่ทำชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู
1: ่
0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: ไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
1: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ค่ะ

0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
2: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทางนี่แหละลูกทาส

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะชื่อว่ากิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ลาลาลาลาลาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุณเก่งมากเลยค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้านะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆของเราฟังบ้างคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล5ครั้งใครมีเรื่องอยากจะเล่ายกมือขึ้นเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องมาลีค่ะครูบีเห็นน้องมาลีนะคะยกมือคนแรกเลยเดี๋ยวน้องมาลีสลับที่กับน้องซินสักครู่หนึ่งค่ะวันนี้น้องมาลีมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าคะ
2: มาลีพามาแล้วเมื่อวานหนูไปซื้อน้ำปั่นให้แม่
0: เมื่อวานหนูไปซื้อน้ำปั่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซื้อน้ำอะไรปั่นคะ
2: น้ำส้มปั่นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้ำส้มปั่นนั่นเองไปซื้อกับใครคะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: ไปซื้อกับคุณแม่แล้วไปซื้ออะไรอีกไหมคะหรือว่าซื้อน้ำส้มปั่นอย่างเดียวคะ
2: แม่ตอนที่จะไปซื้อน้ำส้มปั่นนะแม่ซื้อข้าวผัดให้หนูตอน
0: อ๋อตอนเย็นใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่พาไปซื้ออาหารเย็นมารับประทานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีข้าวผัดแล้วคุณแม่ก็ซื้อน้ำส้มปั่นด้วยแล้วน้องมารีได้รับประทานกับคุณแม่ไหมคะได้ดื่มน้ำส้มปั่นไหมคะ
2: แม่ให้ดื่มนิดหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: แม่ให้ดื่มนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำเย็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมน้องมารีถึงไปซื้อน้ำส้ม

0: ปั่นกับคุณแม่ได้อย่างไรคะใครชวนไปซื้อคุณแม่ชวนไปหรือว่าน้องมารีชวนไปคะ
1: หนูบอกแม่ว่าหนูอยากไปซื้ออีกครั้งเพราะว่าวันที่ผ่านมาหลายวันแล้วน่ะหนูเคยไปซื้อให้แม่อยู
0: ่หนูเคยไปซื้อให้แม่แสดงว่าหนูไปกับใครคะไปกับคุณแม่หรือว่าไปกับพ่อคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: อ๋อไปกับคุณแม่ก็คือไปซื้อเป็นเพื่อนคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเคยดื่มน้ำส้มปั่นแล้วอร่อยถูกใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะน้ำส้มปั่นนะคะก็ทำจากผลไม้นั่นเองน้องมารีทราบไหมคะว่าวิธีการทำน้ำส้มปั่นทำอย่างไร
1: พี่เขาตักน้ำแข็งใส่แก้ว
0: ค่ะ
1: และจากนั้นพี่เขาต้องเอาส้มมาหั่นและต้องเอาไปบีบที่เครื่องปั่นและจากนั้นพี่ต้องเอาช้อนมาตัดเนื้อส้มถิ่น
0: ค่ะ
1: และจากนั้นพี่ต้องล้างที่เอาไว้ปั่นและต้องเอามาปั่นและต้องเทใส่แต้และจากนั้นพี่จะใส่หลอดและต้องพี่เอามาให้หนู
0: โอ้โหแสดงว่าตอนที่น้องมารีนะคะไปซื้อน้ำส้มปั่นแสดงว่าน้องมารีสังเกตวิธีการทำไหมคะ
2: สังเกต
0: แสดงว่าน้องมารีนะคะช่างสังเกตมากๆเลยสังเกตวิธีการทำน้ำส้มปั่นว่าแม่ค้าเนี่ยทำอย่างไรบ้างน้องมารีสามารถเล่าได้เป็นขั้นตอนเลยว่าตักน้ำแข็งใส่ก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็หั่นผลส้มบีบคั้นเนื้อใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะ
1: เอาช้อนบดเนื้อส้มที่ไม่ได้บดทิ้ง
0: อ๋อเอาช้อนมาตักเนื้อส้มหรือว่าตักเมล็ดของส้มที่อยู่ในนั้นออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กดเครื่องนะคะให้เครื่องปั่นจนละเอียดเลยจากนั้นก็เทใส่แก้วใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะน้องมารีบอกว่าไปซื้ออะไรกับคุณแม่มาคะถูกต้องค่ะน้ำส้มปั่นและก็อะไรอีกหนึ่งเมนูคะข้าวผัดนั่นเองน้องมารีบอกว่าชวนคุณแม่ไปซื้อเพราะว่าเคยรับประทานมาแล้ว1ครั้งเคยดื่มน้ำส้มปั่นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยถูกใจก็เลยชวนคุณแม่ไปซื้ออีกรอบหนึ่งไปซื้อน้ำส้มปั่นเหมือนเดิมเลยและน้องมารีก็บอกได้ด้วยนะคะว่าวิธีการทำอย่างไรน้องมารีนะคะเป็นเด็กช่างสังเกตมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของตนเองนะคะและเวลาที่เราไปซื้อของค่ะเด็กๆถ้ามีโอกาสนะคะดูวิธีการทำนะคะเด็กๆก็สามารถสังเกตหรือว่าดูวิธีการทำอาหารมื้อนั้นที่เราซื้อมารับประทานได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังกันค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: วันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทนเพื่อนๆในห้องเรียนของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องทารานี่และเหมาะขอเชิญน้องทาร่าหน่อยค่ะวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: วันหยุดค่ะวันหยุดคุณย่ากับคุณปู่พาหนูไปที่วัด
0: วันหยุดคุณย่ากับคุณปู่พาน้องทาร่าไปที่วัดไปทำอะไรที่วัดคะ
1: ไปไหว้พระ
0: ไปไหว้พระใช่ไหมคะลูกวัดอะไรจำได้ไหมคะ
1: จำไม่ได้
0: อ๋อจำไม่ได้ไม่เป็นไรไปไหว้พระที่วัดเราก็ไปทำอะไรอีกคะ
1: ทอง
0: ไปปิดทองด้วยเหรอคะโอ้ได้ไปทำบุญไหว้พระปิดทองไปกับใครบ้างหรือว่าไปแค่ปู่กับย่าสองคนคะ
1: ไปกับชวดด้วย
0: อ๋อทวดก็ไปด้วยใช่ไหมคะลูกโอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะน้องได้ไปทำอะไรมาบ้างคะหลังจากที่ไหว้พระปิดทองแล้วได้เที่ยวงานวัดไหมคะ
1: ได
0: ้เที่ยวงานวัดใช่ไหมคะที่งานวัดมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้านลม
0: มีบ้านลมมีของเล่นใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอาหารไหมคะมีร้านค้าขายของไหมคะลูก
1: มีค่ะ
0: มีร้านค้าขายของน้องได้ซื้อของไหมคะ
1: ซื้ออ
0: ะไรมาบ้างจำได้ไหมเมนูขนมที่ซื้อจำได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ซื้อเลย
1: จำไม่ได้
0: อ๋อจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอ่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าบอกว่าวันหยุดไปที่ไหนมาคะไปงานวัดมาใช่ไหมคะไปไหว้พระแล้วก็ไปทำอะไรได้คะ
2: ป
0: ิ
2: ดทอง
0: ปิดทองนั่นเองไปกับใครคะ
2: ค
0: ุ
2: ณย
0: ่
2: า
0: คุณย่าคุณปู่แล้วก็คุณทวดนั่นเองดีมากๆเลยนะคะวันหยุดเด็กๆหลายคนนอกจากจะได้ทำกิจกรรมไปเล่นต่างๆแล้วนะคะการเข้าวัดทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักประเพณีไทยของเรานะคะหรือว่าช่วงนี้ค่ะวัดต่างๆนะคะก็จะมีงานนะคะจัดงานวัดต่างๆเราก็จะได้ทำบุญด้วยค่ะและคนไหนมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังอีกนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องน็อตค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะสลับที่กับน้องมารีนะลูกวันนี้น้องน็อตมีเรื่องอะไรมาเล่าไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีไหมคะมีใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: วันที่ผ่านมาแล้วแม่ชวนหนูไปทิ้งขยะ
0: วันที่ผ่านมาแล้วหลายวันหรือยังคะ
1: น่าจะหลายวันแล้ว
0: หลายวันแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ชวนน้องน็อตไปทิ้งขยะไปทิ้งที่ไหนคะลูก
1: ต้องแถวหน้าบ้าน
0: แถวหน้าบ้านแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะ
1: แม่พาหนูขับรถไปทิ้ง
0: คุณแม่พาขับรถไปทิ้งไกลจากบ้านเลยเหรอคะ
1: ไม่ได้ไกลมาก
0: ไม่ได้ไกลมากแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: พานยายหนูก็เลยให้เอาถุงในครัวไปทิ้งด้วย
0: ครับ
1: แล้วหนูก็มาเอาถุงข้างนอกอีกแล้วก็เอาไปทิ้ง
0: ช่วยคุณแม่ถือไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่ไปทิ้งขยะกับคุณแม่แล้วน้องน็อตทำอะไรอีกคะ
1: กลับบ้าน
0: กลับมาที่บ้านแล้วทำอะไรที่บ้านบ้างลูก
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำล้างมือหรือยังมือเราจับขยะนะคะหรือว่าถุงขยะแสดงว่ามือเราเป็นอย่างไรคะ
1: เลอะ
0: สกปรกใช่ไหมคะเมื่อน้องมาถึงที่บ้านน้องต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ล้างมือ
0: ล้างมือเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อ
1: ไปกินข้าว
0: ล้างมือเสร็จแล้วไปรับประทานอาหารแล้วก็ทำไมคะ
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำ
1: แล้วก็เข้าน้ำ
0: แสดงว่าคุณแม่พาไปทิ้งขยะตอนไหนคะเนี่ย
1: ตอนใกล้มืด
0: ตอนเย็นใช่ไหมคะใกล้จะค่ำแล้วใช่ไหมคะเมื่อทิ้งขยะเสร็จแล้วก็เลยไปล้างมือแล้วก็รับประทานอาหารตอนเย็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาบน้ำแล้วก็เข้านอนนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตบอกว่าคุณแม่ชวนไปทำอะไรคะ
2: ไปทิ้งขยะ
0: ไปทิ้งขยะนั่นเองเก็บขยะที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆนะคะทิ้งขยะไม่ลงถังจะเกิดอะไรขึ้นคะบ้านของเราจะเป็นอย่างไรสกปรกใช่ไหมคะและถ้าหากว่าเรานะคะไปทิ้งที่อื่นที่ไม่ใช่ถังขยะถ้าไปทิ้งในที่สาธารณะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ตาย
0: พื้นที่สาธารณะตรงนั้นจะสกปรกไหมคะ
2: สกปรก
0: สกปรกใช่ไหมคะเพราะว่าฉะนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆทิ้งขยะเราก็จะต้องทิ้งให้ถูกที่แล้วก็ทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะมีเรื่องราวมาเล่าที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรคะกลับกรุงกริงนั่นเองมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเรานะคะทบทวนสัญญาณจังหวะกันแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะได้พื้นที่หรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้เก่งมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรลูก
2: บีบน้ำชาค่ะ
0: อ๋อบีบน้ำชาเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
1: กำลังพันผ้าพันแผลครับ
0: ทำท่าพันแผลที่ข้อมือเหรอคะลูกเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะ
1: นกบินหาที่อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนกบินหาที่อยู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมีท่าทางที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

ญญาณจังหวะอะไรอยู่คะช้านะคะเด็กๆต้องฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะคะ

0: ริต้าทำท่าอะไรลูก
1: สุนัขกระโดดค่ะ
0: สุนัขกระโดดใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะมีใครท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนอีกนะน้องมาร์กี้ทำท่าอะไรคะ
2: บีบน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: บีบน้ำสตรอเบอรี่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะกันค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะจะให้สัญญาณหยุดแล้วเด็กๆจะต้องฟังอะไรคะฟังคำสั่งจากคุณครูนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งกันเลยค่ะ

ให้เด็กๆวิ่งอยู่กับที่และปรบมือ1ครั้งค่ะวิ่งอยู่กับที่นับ1ถึง10นะคะแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะ

ให้เด็กๆหมุนมือ10ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะและกระโดดขาเดียวค่ะใครยังไม่มีคู่คะจับคู่สองคนและกระโดดขาเดียวถ้าพร้อมแล้วกระโดดขาเดียวได้เลยค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะเด็กๆวิ่งอยู่กับที่นับ1ถึง10ปรบมือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วิ่งอยู่กับที่10ครั้งแล้วปรบมือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะไม่ซ้ำคู่เดิมนะคะเอาใครได้คู่แล้วห่างๆกันหน่อยค่ะไม่ซ้ำคู่เดิมนะคะและกระโดดขาเดียวค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนคู่ค่ะเปลี่ยนคู่ค่ะเปลี่ยนคู่ค่ะใครได้คู่แล้วพร้อมยังคะกระโดดขาเดียวค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนมือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนมือแล้วทำยังไงคะนั่งลงนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้แรงดังๆเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะไหนใครเหนื่อยบ้างยกมือขึ้นหน่อยหลายคนนะคะเหนื่อยมากๆเลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณใดค่ะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรคะนั่งสมาธิแล้วหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยใช่ไหมคะเมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะรู้สึกหายปวดเมื่อยนั่นเองค่ะและเมื่อเรานั่งสมาธินะคะจะทำให้เรามีสมาธิมีสตินั่นเองค่ะและการที่เรานะคะฝึกลมหายใจเข้านะคะและหายใจออกค่ะจะทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่เหนื่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีค่ะแล้วก็ยังสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะปฏิบัติตามคำสั่งกันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูร้อนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ฤดูร้อน
1: หน
0: ่
1: วย
0: ฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารในฤดูร้อนและการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนค่ะให้เด็กๆพูดตามนะคะ
1: เรื่อง
0: อาหารในฤดูร้อน
1: และ
0: การเลือกรับประทานอาหาร
1: ในฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เรื่อง
1: อาหารในฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: และ การเลือกรับประทานอาหาร

0: ในฤดูร้อน
1: ในฤ
0: ดู
1: ร้อน
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาหารฤดูร้อนนะคะแล้วเราก็จะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนำอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตคะ
1: อ
0: ะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะเคยรับประทานเมนูนี้แล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเลยรู้จักนะคะว่าอาหารที่คุณครูบีนำมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้ำแข็งใสนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีถึงนำน้ำแข็งใสมาให้เด็กๆคะน้องกรีนบอกว่าอะไรนะคะเพราะว่าแก้ร้อนน้ำแข็งเมื่อเรารับประทานไปแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: เย
0: ็นใช่ไหมคะและรสชาติของน้ำแข็งใสเป็นอย่างไรบ้าง
1: หวาน
0: หวานแล้วเป็นอย่างไรอีกคะแล้วก็เย็นเย็นน้ำแข็งใสใส่อะไรบ้างขอเชิญน้องโอโซนค่ะใส่อะไรคะ
2: เฉาก๊วย
0: เฉาก๊วยขอเชิญน้องก้าวเคยรับประทานน้ำแข็งใสใส่อะไรบ้างคะ
3: ใส่น้ำหวานครับ
0: อ๋อใส่น้ำหวานที่มีสีเขียวใช่ไหมคะน้องมาลีล่ะคะเคยรับประทานน้ำแข็งใสใส่กับอะไรคะ
4: ใส่ผลไม้ค่ะ
0: ใส่ผลไม้โอ้โหเก่งมากเลยค่ะน้ำแข็งใสนะคะสามารถรับประทานคู่กับขนมได้หลายอย่างหรือว่าผลไม้นะคะเช่นผลไม้ต่างๆนะคะหรือว่าฟรุตสลัดหรือว่าขนมปังหรือว่าเราจะใส่เฉาก๊วยก็ได้เมื่อเรารับประทานไปแล้วนอกจากเราจะรู้ว่ารสชาติหวานอร่อยแล้วเมื่อเรารับประทานไปในตอนที่อากาศร้อนๆเรารับประทานน้ำแข็งใส่ไปเราจะรู้สึกอย่างไรคะสดชื่นใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะได้มาลองชิมน้ำแข็งใสที่คุณครูบีนะคะเตรียมมาให้ในวันนี้ค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมมาลองชิมกันเถอะวันนี้เราจะชิมอะไรคะ
1: น
0: ้ำแข็งใสนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆชิมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะสอบถามว่าเด็กๆชิมน้ำแข็งใสแล้วมีรสชาติอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรค่ะเดี๋ยวขอเชิญแถวทางด้านนี้ค่ะของน้องข้าวตังนะคะเดินมาหยิบน้ำแข็งใสแล้วก็กลับไปนั่งรับประทานที่เก้าอี้ของตนเองค่ะเด็กๆลุกมาเป็นแถวได้เลยค่ะลูก

ะลูกครับขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับหรือยังคะอย่าลืมสิคะตอนนี้เด็กๆมีน้ำแข็งใสกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองชิมเมื่อชิมเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนำภาชนะนะคะไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะคะเชิญเด็กๆชิมน้ำแข็งใสได้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเด็กๆชิมน้ำแข็งใสแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานน้ำแข็งใสไปแล้วในน้ำแข็งใสวันนี้คุณครูใส่อะไรไว้ให้คะมีขนมปังมีน้ำแข็งม
1: ี
0: ฟุตสลัดแล้วก็ใส่อะไรด้วยคะราดนมข้นหวานด้วยนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งนะคะเป็นเม็ดอะไรนะเม็ดน้ำตาลหรือว่าเป็นท็อปปิ้งที่เป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะโรยให้กับเด็กๆที่จะตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วรู้สึกอร่อยแล้วก็เป็นอย่างไรคะ
1: สด
0: ชื่นนั่นเองนะคะน้ำแข็งใสก็เป็นอาหารที่เรานิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อนนั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพอาหารต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะอาหารไทยในฤดูร้อนนะคะเมื่อเวลาถึงฤดูร้อนอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศร้อนใช่ไหมคะเวลาเราเลือกรับประทานอาหารในช่วงฤดูร้อนเราต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนคะอาหารที่เย็นหรือว่าอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเพื่อที่จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิในร่างกายของเราก็เป็นอย่างไรคะสูงแล้วก็ร้อนไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นนั่นเองนะคะและเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกถ้ากินอาหารไม่สุกจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรคะท้องเสียนะคะทำให้เราปวดท้องได้หรือถ้าหากเด็กๆ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ตกค้างเช่นซื้อมาเย็นวันนี้รับประทานไม่หมดเก็บเอาไว้รับประทานเช้าอีกวันนึงได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะในช่วงฤดูร้อนถ้าหากเด็กๆรับประทานอาหารแบบนี้นะคะอาจจะทำให้เรานะคะท้องเสียอาหารเป็นพิษได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักกับอาหารไทยในฤดูร้อนนะคะที่เรานิยมรับประทานกันในช่วงฤดูร้อนค่ะภาพแรกค่ะคืออะไรนะเด็กๆรู้จักไหมคะ

ั่นเองค่ะเด็กๆข้าวแช่นะคะเขาจะแช่ข้าวไว้ในน้ำเย็นค่ะแล้วก็มีดอกมะลินะคะโรยข้างบนเล็กน้อยเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นหอมค่ะข้าวที่แช่อยู่ในน้ำเย็นจะเป็นอย่างไรคะจะเย็นแล้วก็ได้กลิ่นหอมของดอกมะลิค่ะรับประทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะอันนี้คืออะไรนะเป็นแตงโมนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลไม้แตงโมธรรมดานะคะเพราะว่าเอามาทำเป็นอาหารไทยนะคะเป็นอาหารไทยโบราณค่ะปัจจุบันนะคะหารับประทานยากแล้วค่ะนั่นก็คือปลาแห้งแตงโมนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้างบนที่เขาโรยนะคะเป็นผงๆค่ะนั่นก็คือปลาแห้งค่ะภาพต่อมาค่ะอันนี้คือม้าห้อค่ะม้าห้อนะคะจะทำจากผลไม้นะคะตรงนี้คืออะไรเด็กๆทราบไหมสีเหลืองๆคืออะไรคะสับปะรดนั่นเองสับปะรดนะคะแล้วก็มีรับประทานคู่กับเครื่องเคียงด้านบนนะคะเพื่อทำให้มีรสอมหวานอมเปรี้ยวค่ะอันนี้อะไรคะข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อนมากๆเพราะว่ามะม่วงเป็นผลไม้ในฤดูอะไรคะในฤดูร้อนเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะมะม่วงจะมีเยอะมากเลยหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะอันนี้คืออะไรคะลอดช่องไทยนั่นเองเด็กๆเคยรับประทานไหมคะเคยรับประทานเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะเคยทำเมนูนี้ให้เด็กๆรับประทานตอนไหนนะตอนอาหารกลางวันนั่นเองค่ะและอันนี้ล่ะคะเฉาก๊วยนั่นเองก็เป็นอาหารไทยนะคะที่นิยมรับประทานกันเพราะว่าเฉาก๊วยนะคะก็มีฤทธิ์เย็นค่ะเมื่อรับประทานไปแล้วนะคะจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราค่ะอันนี้คือมะยงชิดลอยแก้วค่ะมะยงชิดนะคะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อนเหมือนกันเพราะว่ามะยงชิดนะคะจะออกผลในช่วงฤดูร้อนค่ะและอะไรคะน้ำแข็งใสนั่นเองที่เด็กๆได้รับประทานไปนั่นเองค่ะน้ำแข็งใสเพราะว่าเรารับประทานน้ำแข็งน้ำหวานแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆนะคะที่เด็กๆรับประทานคู่กันจะทำให้มีรสชาติหวานกลมกล่อมแล้วก็อร่อยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้สนทนาเกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนนะคะและเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนนะคะคือการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนว่าเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างไรค่ะแล้วคุณครูบีอยากจะขออาสาสมัครเด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชื่นชอบนะคะในฤดูร้อนเด็กๆชื่นชอบรับประทานอาหารอะไรแล้วก็เพราะเหตุใดนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ชิมน้ำแข็งใสและออกมาบอกเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชื่นชอบในช่วงฤดูร้อนได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะเชิญเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชื่นชอบนะคะในช่วงฤดูร้อนค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องกรีนค่ะน้องกรีนชื่นชอบอาหารอะไรในช่วงฤดูร้อนค่ะ
1: ไอศกรีมค่ะ
0: มาไอศกรีมนั่นเองทำไมน้องกรีนถึงชอบไอศกรีมคะ
1: เพราะไอศกรีมแก้ร้อนได้ค่ะ
0: แก้ร้อนได้เวลาที่เรา

0: ู้สึกว่าเราร้อนนะคะเมื่อเรารับประทานไอศกรีมแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: แก้เย็นได้ค่ะ
0: เพราะว่าเย็นแล้วรสชาติเป็นอย่างไรอีกคะ
1: หวานหวานค่ะ
0: หวาน
1: แล้วก็อร่อยค่ะ
0: อร่อยเมื่อรับประทานไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: สดชื่นค่ะ
0: สดชื่นนั่นเองนอกจากไอศกรีมมีเมนูอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: อ๋อชอบไอศกรีมที่สุดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนบอกว่าชอบอะไรคะ
2: ไอศกร
0: ีมนั่นเองเดี๋ยวเชิญอีกสักหนึ่งคนดีกว่าซีเหมาะเหมาะซีคนไหนถึงจะเหมาะซีน้องมาลีนี่และเหมาะน้องมาลีรับประทานอะไรในช่วงฤดูร้อนคะ
3: คือเฉาก๊วยค่ะ
0: น้องมาลีชอบรับประทานเฉาก๊วยเฉาก๊วยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะ
3: เหนียวเหนียวค่ะ
0: เหนียวเหนียวเป็นอย่างไรอีกคะ
3: แล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วย
0: ใส่น้ำแข็งด้วยรสชาติเขาเป็นอย่างไรลูก
3: หวานค่ะ
0: หวานใช่ไหมคะทำไมถึงชอบรับประทานเฉาก๊วยคะ
3: เพราะว่าหนูเคยกินเฉาก๊วยน้ำมันหวานหนูชอบกินน้ำค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเพราะว่าเคยรับประทานเฉาก๊วยน้ำเชื่อมของเขาหวานใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เมื่อใส่น้ำแข็งไปแล้วก็เป็นอย่างไรคะหวานเย็น
3: อร่อย
0: อร่อยชื่นใจไหมคะ
3: ชื่นใจค
0: ่ะปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะไหนนั่งตัวตรงๆอีกนะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะน้องข้าวเมาชอบรับประทานอะไรในช่วงฤดูร้อนครับเมนูอะไรคะรับประทานอะไรไปนะชอบรับประทานอะไรนะ
3: น้ำแข็งใส
0: น้ำแข็งใสนั่นเองรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หวาน
0: หวานแล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: อร่อย
0: อร่อยน้องข้าวเม่าชอบรับประทานน้ำแข็งใสคู่กับอะไรครับคู่กับอะไรผลไม้หรือว่าขนมปังหรือว่าเฉาก๊วยหรือว่าฟรุตสลัดคะ
3: ขนมปัง
0: ขนมปังนั่นเองชอบรับประทานน้ำแข็งใสรสชาติอะไรคะสีอะไรสีอะไร
3: สีแดง
0: สีแดงหรือว่ารสสละใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องข้าวเม่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะก็มีอาหารที่ชื่นชอบในช่วงฤดูร้อนนะคะที่เด็กๆเมื่อรู้สึกว่าเราร้อนแล้วเราก็อยากจะรับประทานอาหารที่เราชอบนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าผลไม้ในฤดูร้อนมีอะไรบ้างนะมะม่วงมะยงชิดใช่ไหมคะที่คุณครูบีนำภาพให้เด็กๆดูนะคะมะยงชิดลอยแก้วนั่นเองแตงโมแล้วก็มังคุดค่ะนอกจากมะม่วงนะคะหรือว่าผลไม้ต่างๆที่คุณครูบีนำมายกตัวอย่างแล้วค่ะยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่เหมาะแก่การรับประทานในช่วงฤดูร้อนค่ะแต่ว่าเรานะคะจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงเป็นอย่างไรคะปรุงสุกแล้วก็เป็นอย่างไรอีกคะอะไรนะคะสะอาดใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้เรานะคะไม่ท้องเสียนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะก็สามารถสนทนาเกี่ยวกับอาหารในฤดูร้อนนะคะแล้วก็บอกเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารได้ค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเราจะได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวคุณครูบีอยาก

0: จะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้ให้เด็กๆนะคะยื่นแขนออกมาค่ะแล้วก็แปลงร่างกายเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ได้เลยค่ะจานกระดาษเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะคะสำหรับทำโมบายค่ะอุปกรณ์สำหรับร้อยค่ะและกระดาษสีโปสเตอร์ค่ะกรรไกรปลายมนค่ะสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เด็กๆประดิษฐ์อะไรคะใช่แล้วค่ะโมบายดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องไปหยิบจานกระดาษมาก่อนนะคะและเมื่อเด็กๆหยิบจานกระดาษเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะร้อยโมบายค่ะร้อยลูกปัดนะคะสลับกับหลอดนั่นเองค่ะลูกปัด1เม็ดและหลอดกี่อันคะ1อันนั่นเองให้เด็กๆนะคะร้อยสลับกันไปมาค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องร้อยสลับกันไปมาแบบนี้นะคะจนเต็มเส้นเชือกของเราเลยนะคะและให้คุณครูมัดเชือกให้ค่ะสมมุติว่าคุณครูบีนะคะร้อยเสร็จแล้วค่ะคุณครูบีก็มัดเชือกนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษสีที่คุณครูบีมีให้ค่ะกระดาษสีโปสเตอร์ของเรานะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีอะไรคะลูก
1: ส
0: ีส้มนั่นเองนะคะให้เด็กๆเลือกค่ะว่าเด็กๆอยากจะใช้สีแดงหรือว่าสีส้มนะคะแค่1สีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นตรงค่ะเด็กๆไม่ต้องทำเส้นที่ใหญ่จนเกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปนะคะเด็กๆตัดเป็นเส้นตรงออกมาทั้งหมด8เส้นค่ะตอนนี้คุณครูบีตัดได้กี่เส้นแล้วคะ3เส้นแล้วใช่ไหมคะและต่อไปเส้นที่เท่าไหร่ลูกเส้นที่4และเส้นที่5แต่คุณครูบีให้ตัดทั้งหมดกี่เส้นคะ
1: 8
0: เส้นค่ะเส้นต่อไปเส้นที่เท่าไหร่คะลูก
1: 6
0: เด็กๆช่วยคุณครูนับด้วยนะคะและ7เส้นสุดท้ายเส้นที
1: ่8
0: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะตัดได้ครบทั้ง8เส้นแล้วค่ะให้เด็กๆทากาวนะคะติดลงไปค่ะวิธีการทำนะคะเราจะต้องติดตรงกลางก่อนค่ะติดไปเส้นที่1ค่ะและติด

ั่งตรงข้ามกับเส้นแรกนะคะนี่ค่ะเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่2ค่ะเด็กๆขยับมาค่ะติดตรงกลางระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2อีกนะคะเป็นเส้นที่เท่าไหร่ลูกเส้นที่3และเส้นที่4ตอนนี้เราติดได้4เส้นแล้วเด็กๆเห็นช่องว่างที่อยู่ตรงกลางไหมคะช่องว่างระหว่างเส้นต่างๆเราจะติดตรงกลางระหว่างช่องว่างของเส้นต่างๆค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆพยายามมองให้เป็นกึ่งกลางนะคะลูก

และเมื่อเด็กๆนะคะติดครบทั้งหมดกี่เส้นแล้วคะ8เส้นใช่ไหมคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเท่านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆใช้สีน้ำค่ะวันนี้คุณครูบีผสมสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์เป็นสีอะไรคะสีส้มนั่นเองนะคะเราก็จะระบายสีลงไปค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาเราระบายสีนะคะพยายามอย่าให้ทับกับเส้นสีอะไรที่เราติดลงไปคะเส้นสีส้มนะคะพยายามอย่าให้ระบายสีน้ำเลอะลงไปนะคะเด็กๆทำแบบนี้ก่อนได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเราจะระบายสีตรงไหนก่อนคะตรงขอบก่อนใช่ไหมคะลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะปาดผู้กันด้วยระบายสีตรงขอบแบบนี้ก่อนเลยให้ทั่วเลยค่ะThank you.

0: ให้เป็นทางเดียวกันนะคะลูกนะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆเลยเมื่อระบายสีทั่วจานกระดาษเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้อะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองโมบายดวงอาทิตย์ของเราค่ะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการทำและขั้นตอนนะคะเด็กๆจะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนเลยนะคะข้อตกลงของเรามีว่าอย่างไรคะ
1: ทำสองกิจกรรม
0: ใช่แล้วค่ะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานครบแล้วค่ะเด็กๆจะได้เข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะเปิดให้เด็กๆเล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้มุมอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็เลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มที่1ทําอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ําม
0: ันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2
1: ปั้นเป็นสีเท
0: ีย
1: น
0: เชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3
1: ปั้นโมบายดวงอาท
0: ิตย์เก่งมากเลยค่ะประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวต่อแถวหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

0: อันนี้อะไรลูก
1: เป็นขวดน้ำคร
0: ับ อ้าวขวดน้ำแล้วนี่อะไรคะ
1: เป็นปลั๊กไฟครับ
0: ปลั๊กไฟไว้ทำอะไรตรงนี้คะ
1: เอาไว้ชาร์จแบตคร
0: ับ เอาไว้ชาร์จแบตแล้วนี่น้ำแข็งใสนี่อะไรคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวน้องวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ

0: ฝนตกจะลา
1: หนูไปดูต้นไม้
2: ฝนตกจริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: จะตกเย็นแล้ว
1: ว่าอะไรคะ
2: หนูไปกลางเต็นท์ค่ะ
1: หนูไปกลางเต็นท์ที่ไหนคะ
2: ในป่าค่ะ
1: ในป่า

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นน้ำแข็งใสค่ะ
0: น้ำแข็งใสมีอะไรบ้างคะ
1: มีส้มครับ
0: ครับ
1: มีขนมปังด้วยครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีเป็นลูกมะนาวกับลูกส้มครับ
0: ในน้ำแข็งใสของหนูใส่ขนมปังกับส้มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีรสชาติสีเขียวคือรสอะไรนะ
1: มะนาว
0: รสมะนาวและสีส้มคือรสส้มนั่นเองน้องเคยรับประทานที่ไหนคะ
1: เคยรับประทานวันที่แม่ของเราซื้อให้ครับ
0: คุณแม่เคยซื้อให้รับประทานรสชาตินี้เหรอคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนอกจากที่น้องปั้นดินน้ำมันแล้วน้องทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ของเราคือการประดิษฐ์โมบาย
1: พระอาทิตย
0: ์เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน้อย2กิจกรรมนะคะตามข้อตกลงของเราค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะอยากจะขอเชิญน้องซินค่ะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์กันค่ะขอเชิญน้องซินได้เลยค่ะวันนี้น้องซินประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์มีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะ
1: ร้อยลูกปัดกับหลอดก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอร้อยลูกปัดเสร็จแล้วแล้วหนูก็ไปตัดกระดาษให้เป็นยาวๆแล้วก็เอามาติดค่ะ
0: ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: กี่เส้นคะ
1: 8เส้น
0: 8เส้นแล้วก็นำไปติดที่ไหนคะ
1: จานค่ะ
0: จานกระดาษจากนั้นทำอย่างไรต่อคะ
1: แล้วก็ระบายสีให้ทั่วค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้หนูทำงานเสร็จครบเลยไหมคะ
1: ครบค่ะ
0: ครบเลยใช่ไหมคะแล้วน้องซินเข้าไปเล่นในมุมไหนมาคะ
1: บทบาทสมมุติค่ะ
0: มุมบทบาทสมมุติน้องซินเล่นอะไรคะ
1: เล่นน้องค่ะ
0: อ๋อเล่นน้องเล็กใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะวันนี้น้องซินบอกว่าน้องซินได้สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วน้องซินก็เล่าขั้นตอนนะคะวิธีการทำได้ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆก็สามารถประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์นะคะทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์หรือว่ามุมหนังสือค่ะแต่ตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เล่นเกมการศึกษาชุดใหม่กันอีกแล้วค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะ

0: ให้เด็กๆยื่นมือออกมาเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาป่าต้องโก
1: ๋
0: ข้าวต้มมัด
1: ขนมถ
0: ้
1: วยฟ
0: ู
1: มาส
0: ิมาชิมกันดู
1: ขนมถ
0: ้
1: วยฟ
0: ูอร่อยจังเลยเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเรานะชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวกจำนวนและตัวเลข6ถึง10ค่ะเกมพื้นฐานการบวกเด็กๆเคยเล่นหรือยังคะ
2: เคยเล
0: ่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้ตัวเลขของเรานะคะมีเลขอะไรคะ
2: 6
0: เลข6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะวิธีการเล่นของเรานะคะเมื่อก่อนเด็กๆอาจจะวางเลข0ก่อนใช่ไหมคะลูกแต่ว่าตอนนี้เลข0มีไหมคะ
2: ไม
0: ่มีไม่มีค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกตัวเลขค่ะนำไปจับคู่กันเลขใดก็ได้นะคะให้จับคู่กันและเท่าจำนวนภาพหลักภาพนี้ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูบีนะคะหยิบเลข1ไปวางแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องเอานิ้วมือปิดแตงโมไปกี่ชิ้นคะ1ชิ้นและเราหาจำนวนที่เหลือเพื่อที่มาวางจับคู่กันตรงนี้ค่ะให้เด็กๆนับแตงโมจำนวนที่เหลือค่ะ1 2 3 4 5คุณครูบีต้องหยิบเลขอะไรมาวางคะเลข5นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆจะต้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะนับภาพทั้ง2ภาพนี้รวมกันต้องได้จำนวนเท่ากับอะไรคะ6ใช่ไหมคะให้เด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: เก่งมากค่ะลองมาเล่นเลข7ดูค่ะถ้าหากว่าคุณครูบีนะคะหยิบเลข3ไปวางไว้ก่อนค่ะคุณครูบีจะต้องปิดแตงโมกี่ชิ้นคะ3ชิ้นใช่ไหมคะเอามือปิดไว้ค่ะให้เพื่อนๆเอามือปิดไว้แบบนี้ได้ค่ะและนับชิ้นที่เหลือที่อยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4กี่ชิ้นคะ4ชิ้นคุณครูต้องหยิบเลขอะไรไปจับคู่คะเลข4นั่นเองและเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะนับรวมกันต้องได้เท่ากับเลข7ให้เด็กๆนับรวมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องวิธีการเล่นยากไหมคะ
2: ไม
0: ่ยากเลยแต่ว่าเด็กๆจะต้องสังเกตภาพดีๆนะคะแล้วก็นับจำนวนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อตกลงของเรานะคะเราจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะอย่างนั้นค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะไป

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้เกมการศึกษาของเรานะคะชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวกจำนวนและตัวเลข6ถึง10เลยนะคะวันนี้เด็กๆสามารถจับคู่นะคะตัวเลขนะคะที่รวมกันแล้วได้กับภาพหลักได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะแล้วก็นับจำนวนนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากกิจ

0: รรมเกมการศึกษานะคะเช้ามาเลยค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะมั่นใจในการพูดนะคะเล่าเรื่องต่างๆให้กับเพื่อนๆฟังได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะและยังเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งได้ด้วยนะคะคุณครูบีพูดคำสั่งนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็สนุกสนานในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะเรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารในฤดูร้อนและการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนนั่นเองค่ะอาหารในฤดูร้อนนะคะเด็กๆจะต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราเพราะว่าอากาศร้อนร่างกายของเราจะรู้สึกอย่างไรคะร้อนนั่นเองเด็กๆชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างคะบางคนชอบรับประทานน้ำแข็งใสเฉาก๊วยไอศกรีมใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากเลยค่ะและผลไม้นะคะที่เราพบบ่อยในฤดูร้อนคืออะไรคะ
1: มะม
0: ่วงเอาไปทำแตงโมมังคุดมะม่วงนะคะเด็กๆจะได้รับประทานบ่อยมากๆเลยและเมนูที่เด็กๆรู้จักนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนเราจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงเป็นอย่างไรคะปรุงสุกอาหารที่เหลือทิ้งเอาไว้เด็กๆนำมารับประทานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่าไม่ปรุงให้สุกแล้วนะคะจะทำให้เราปวดท้องแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้เลือกสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้ประดิษฐ์โมบายดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ออกมานะคะได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและก็ทำตามขั้นตอนที่คุณครูบีอธิบายให้เด็กๆฟังได้อย่างถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะแล้วก็พัฒนาการทางด้านสังคมนะคะเพราะว่าเด็กๆได้คิดแล้วก็ได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆปฏิบัติตามข้อตกลงกฎกติกาได้ถูกต้องค่ะในทุกๆวันนะคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆชื่นชอบไหมคะชื่นชอบมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากิจกรรมที่โรงเรียนของเรานะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy ทอจ่าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเรานี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าเกิดมีต้อเนื้อโผล่เข้ามาที่ปลายปลายตาดำอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหมคร
1: ับ ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียว
0: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาครับเดี๋ยวทำความรู้จักกับคำว่าต้อเนื้อกันหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้อเนื้อเนี่ยมันคือเนื้ออะไรกันแน่นะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แข่งเคยได้ยินคำว่าต้อเนื้อแล้วต้อเนื้อหมายความว่าอะไรครับ
1: มันเหมือนมีเนื้อเยื่อนะคะเข้ามาจากตาขาวนะคะเข้ามาบังตรงตาดำของเราเป็นเนื้อเยื่อขึ้นมาบังก็เรียกว่าต้อเนื้อ
0: เพราะฉะนั้นต้อเนื้อคือพวกเนื้อเยื่อที่มันแบบเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาบังตา
1: ใช่ค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักก็คือแสงแดดค่ะจริงๆต้องบอกให้จำเพาะไปคือแสงอัลตราไวโอเลตนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการอักเสบเผชิญต่อฝุ่นควันนะคะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อตาขาวบ่อยๆคือส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเนื้อข้างๆตาดำของเราแล้วถ้ามันหนาตัวขึ้นมันก็จะเกยเข้ามาในตาดำของเราอาจจะมีการระคายเคืองถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดสายตาเอียงนะคะก็จะรู้สึกว่ามัวลงใช่ค่ะ
0: มันถึงขั้นทำให้ตาบอดไหม
1: ในบางท่านซึ่งมีทั้งด้านหัวตาและหางตาแล้วมันลุกลามเข้ามาจนบังตรงรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นนี้ลดลงได้มากทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับถาวร
0: ถ้าเกิดแคนปล่อยไว้มันจะขยายต่อไหมหรือว่ามันจะหยุดก็ได
1: ้สมมติว่าเรายังเจอปัจจัยเสี่ยงตลอดเวลาเช่นบางท่านทำงานโดนแสงแดดอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะลุกลามใหญ่ขึ้นหรือบางคนปล่อยให้เขาอักเสบเพราะเขาจะมีอาการแดงๆเคืองๆถ้าเราไม่ได้หยอดยาแล้วเขาอักเสบอยู่เรื่อยๆเขาก็จะหนาตัวขึ้นได้การรักษาก็เริ่มจากการใช้ยาก่อนเพื่อลดอาการระคายเคือง
0: ยาหยอดนี่แหละครับ
1: ยาหยอดตาลดอาการระคายเคืองลดอาการตาแดงแต่ถ้าสมมติว่าหยอดยายังไม่ได้ผลมันอักเสบเยอะแล้วมันลามเข้ามาตาดำมากขึ้นอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแก้ไขลบออกแต่ข้อเสียคือพวกนี้กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะถ้าเราเป็นมากจนต้องลอกออกเนี่ยคุณหมอก็มักจะแนะนำว่าหลังผ่าตัดเราก็ยังควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมิฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงแสง UV เลี่ยงลมฝุ่นควันนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เยื่อตาเราจะอักเสบหรือเสื่อมแล้วก็กลายเป็นต้อเนื้อ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณครับนี่ฮะเรื่องราวของต้อนะครับเข้าใจง่ายมากขึ้นเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะสุดท้ายการรักษาเนี่ยอย่าทำเลยฮะเราป้องกันอย่าเป็นดีกว่านะครับนี่คือรามาแชร์ริ่งนะให้ไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
4: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
5: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะ
4: หมอขอบ่นหมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ2ยาปฏิชีวนะ3ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะ

0: ในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
2: หมอขอบ่น
3: ซุปเปอร์ฮีโร่ล้วงพลัง
4: บูกี้บูเ
5: อวันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินน้อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่สี่สามแล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
6: ลมแรงลมแรงลมแรง
5: ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้ทรงตัวไว้มาไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
6: ลมแรง
5: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาข้างยืดไว
6: ้ยืดไว้ยืดไว
5: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบ

0: หมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมา
1: พักแล้วมา
0: สองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าหนึ่งสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาหนึ่งสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับ
1: โอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่เหมือนวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองข้างท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนา

สมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่แน่ตอนคุณไปหาหมอนั้นนั่นคือคำว่า ICU คือคุณลองนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unitหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า coronary care unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันถ้าถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลนึงเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สามัญประจำบ้านตอนดูแลสุขภาพเท้ากันเถอะ
1: โอ้ยเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ้ย
2: หูดีนะถอดรองเท้าทันไม่งั้นพังหมดแน่เพิ่งซื้อใหม่ด้วยโอ้นี่ไม่ถอดรองเท้าเลยลุยมางี้เลยเหรอรองเท้าพังหมดเนี่ย
3: ถอดรองเท้าลุยน้ำท่วมเนี่ยอันตรายจะตายเกิดอะไรตามขึ้นมานี่เจ็บเลยนะคุณ
2: เฮ้ยแบบคุณอันตราย
3: ของคุณอันตรายกว่าจริง
2: ๆคุณอันตรายกว่า
3: ของคุณเนี่ยอันตรายกว่า
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องมาแล้วแบบเนี้ยถ้าเป็นปกติต้องมาแล้ว
3: จังหวะแบบนี้ต้องมาแล
2: ้
3: ว
2: มาแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มา
4: คะใครอยู่ล่ะคะ
2: อุ้ยนั่นไง
5: มาแล้ว
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลครับเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยเราไม่ควรที่จะถอดรองเท้าเดินลุยน้ำใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าในน้ำเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทิ่มแทงหรือว่าบาดเราได้อีกอย่างนึงนะคะน้ำท่วมเนี่ยสกปรกมากเลยค่ะเราไม่ควรจะไปสัมผัสน้ำเหล่านี้เลยค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างนี้ทำไงได้บ้างครับเพราะว่ารองเท้าก็ซื้อแพงด้วยไม่อยากใส่ลุยไปแบบไมเคิลนะครับ
4: จริงๆแล้วนะคะใส่รองเท้าเปียกลุยน้ำอย่างไมเคิลเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะคะ
2: แบบนี้จะทำยังไงครับถอดก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ควร
4: ถ้าทำได้นะคะทางที่ดีเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบาดแผลที่เท้าอะค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะสมนะคะน่าจะเป็นรองเท้ายางหรือว่ารองเท้าพลาสติกหรือทางให้ดีเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าบูทสำหรับลุยน้ำไปเลยจะดีกว่าค่ะ
3: ได้เลยครับคราวหน้าเดี๋ยวพวกผมจะทำตามแน่นอนครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วแล้วมันมีวิธีป้องกันบ้างหรือเปล่าครับ
4: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลังลุยน้ำท่วมมาเนี่ยเราควรจะรีบล้างเท้าให้สะอาดก็ให้ฟอกสบู่นะคะขัดถูหลังเท้าฝ่าเท้าซอกนิ้วเท้าแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วต้องเช็ดเท้าให้แห้งให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเลยล่ะค่ะหรือเราจะใช้แป้งฝุ่นเนี่ยโรยให้ทั่วเท้าหรือซอกนิ้วเท้าก็ได้นะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นเนี่ยก็จะช่วยดูดความชื้นทำให้เท้าแห้งสนิทได้มากขึ้นค่ะอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับรองเท้าที่ลุยน้ำสกปรกมาเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องนำไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะคะเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียค่ะ
3: ได้เลยครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยคงต้องขอตัวไปล้างเท้ากันก่อนนะครับผมขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยครับผม
6: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน
4: บทดิฉันนะคะ

0: ิได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื
3: ้ออืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจผ่านฉันได้

0: ลาลาลาลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
0: ูเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะและคุณครูบีค่ะยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะสามารถเก็บสิ่งของนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวค่ะเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอิงฟ้านี่แหละเหมาะคุณครูพี่อยากจะถามว่าวันนี้น้องอิงฟ้ามีเรื่องมาเล่าไหมคะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: น้องอิงฟ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าคะลูก
2: ตอนวันหยุดหนูไปปู่กับยายมา
0: ตอนวันหยุดหนูไปทำอะไรมานะคะ
2: หนูไปบ้านปู่กับยายมา
0: หนูไปบ้านคุณปู่กับคุณยายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อยู่ที่ไหนคะบ้านคุณปู่กับคุณยายอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่บ้านยาย
0: อยู่ที่บ้านยายอยู่จังหวัดอะไรจำได้ไหมคะ
2: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูไปทำอะไรมาคะ
2: หนูไปบ้านคุณปู่กับคุณย่ามา
0: อ๋อคุณปู่กับคุณย่าไม่ใช่คุณยายนะใช่ไหมคะคุณปู่กับคุณย่าหนูไปว่าคุณปู่กับคุณย่าเนื่องในวันอะไรคะหรือว่านานๆทีไปเจอก็เลยไปไหว้สวัสดีคะ
2: ไปเจอแล้วก็สวัสดีคุณปู่คุณย่า
0: ค่ะแล้วหนูทำอย่างไรบ้างตอนที่หนูเจอคุณปู่กับคุณย่าแล้วหนูไปไหว้คุณปู่กับคุณย่ามาหนูทำอย่างไรบ้างคะ
2: ตอนหนูลงจากรถคุณพ่อกับคุณแม่และหนูถอดรองเท้าและหนูวิ่งไปหาคุณปู่กับคุณย่า
0: ค่ะ
2: และหนูสวัสดีคุณปู่กับคุณย่าค่ะ
0: น้องบอกว่าน้องอิงฟ้าบอกว่าเมื่อไปถึงที่บ้านคุณปู่กับคุณย่าน้องอิงฟ้าก็ลงจากรถแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็รีบวิ่งไปไหว้คุณปู่กับคุณย่าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะไหว้อย่างไร
2: สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีครับคุณปู่
0: อ๋อไหนทำแบบไหนทำให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะก้มสวยแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคุณปู่กับคุณย่าบอกว่าอย่างไรบ้างคะ
2: หากงานดีมาก
0: เนาะดีมากชื่นชมหนูใช่ไหมคะว่าอิงฟ้าน่ารักจังเลยแบบนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วน้องอิงฟ้านอกจากไปเจอคุณปู่กับคุณย่าแล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างที่บ้านของคุณปู่คุณย่าคะ
2: หนูเล่นของเล่นกับพี่
0: หนูเล่นของเล่นกับพี
2: ่แล้วก็กับข้าวเสร็จแล้วหนูก็ไปล้างมือแล้วก็กินข้าว
0: อ๋อเมื่อเล่นเสร็จแล้วไปล้างมือแล้วก็รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านย่าของน้องอิงฟ้าเลี้ยงตัวอะไรนะ
2: แมว
0: เลี้ยงแมวมีกี่ตัวคะ
2: 3ตัว
0: 3ตัวเลยเหรอคะโอ้โหเยอะมากมีตั้ง3ตัวเลยแล้วน้องอิงฟ้าเล่นกับแมวด้วยไหมคะ
2: ด้วยค่ะ
0: เล่นด้วยใช่ไหมคะลูกแต่น้องต้องระวังนะคะเพราะว่าแมวทำอะไรได้คะ
2: ขวน
0: แมวก็จะข่วนเราได้แล้วก็กัดเราได้เหมือนกันถ้าเราเล่นไม่ระวังนะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันหยุดไปที่ไหนมาคะไปบ้านคุณปู่กับคุณย่าเมื่อไปถึงน้องอิงฟ้าทำอย่างไรคะ
1: ไปไหว้
0: เมื่อลงรถถอดอะไรก่อน
1: ถอด
0: รองเท้าเข้าไปในบ้านแล้วก็วิ่งไปหาใครคุณปู่กับคุณย่าไปไหว้สวัสดีคุณปู่กับคุณย่าน่ารักไหมคะ
1: น่าร
0: ัก เมื่อเด็กๆเจอกับผู้ใหญ่ครั้งแรกเราก็จะต้องรู้จักการสวัสดีทักทายโดยการทำอย่างไรคะ โดยการที่ว่ายนั่นเองเด็กๆก็จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยว่ายผู้ใหญ่ทำอย่างไรนิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเราต้องอยู่ที่ไหนคะปลายจมูกใช่ไหมคะส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วนั่นเองเห็นไหมคะไหนลองก้มลงด้วยเมื่อเราว่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมนะหลายคนทำได้เก่งมากเลยค่ะและเมื่อน้องอิงฟ้าว่ายสวัสดีทักทายคุณปู่กับคุณย่าแล้วน้องอิงฟ้าไปทำอะไรต่อคะ
3: ไปเล
0: ่
3: นก
0: ับพี่ก่อนแล้วก็ไปรับประทานอาหารและที่บ้านของคุณปู่มีแมวกี่ตัว
3: 3
0: ตัวเลยน้องอิงฟ้าเขาก็เล่นกับแมวด้วยแต่ว่าเวลาที่เราเล่นกับแมวเราจะต้องทำอย่างไรลูก
3: ระ
0: มัดระวังนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังหรือว่าเล่นแรงจนเกินไปแมวจะทำอะไรเราคะ
3: ใช
0: ่แล้วค่ะหรือว่าอาจจะกัดเราได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้มาสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วค่ะวันนี้เรื่องราวของเพื่อนๆนะคะมีแต่เรื่องราวที่สนุกแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทน1คนค่ะออกมาบอกเราเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องโอโซนค่ะขอเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะเดี๋ยวสลับที่กับน้องอันตาค่ะน้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
1: ช่วงที่ปิด
0: เมื่อวานวันหยุดทำอะไรบ้าง
1: โอโซนไปไหว้จุดจีนที่บ้านป๊าป๊าครับ
0: เอาน้องโอโซนไปไหว้วันตรุษจีนที่บ้านของใครนะคะ
1: ป๊าป๊า
0: อ๋อที่บ้านของป๊าป๊าทำอย่างไรบ้างคะ
1: โอโซนก็ไปไหว้คุณพ่อแล้วก็ไปไหว้คุณแม
0: ่ไหว้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วเวลาที่เราไหว้ตรุษจีนเราต้องมีอะไรบ้าง
1: มารยา
0: ทมีมารยาทใช่ไหมคะแล้วของที่ไหว้ตรุษจีนมีอะไรบ้างคะเมื่อวานที่น้องโอโซนไหว้ตรุษจีน
1: ไก่
0: มีอะไรคะ
1: ชมพู่
0: แอปเป
1: ิ้
0: ลมีอะไรจำได้ไหมคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ด้วยโอ้โหมีผลไม้สองอย่างเลยเหรอคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีส้ม
0: มีส้มด้วย
1: แล้วเขาก็จุดประทัดกัน
0: อ๋อแล้วก็จุดประทัดเสียงดังไหมคะเสียงดังน้องโอโซนกลัวไหมลูก
1: ไม่
0: กลัวเลยใช่ไหมคะแสดงว่าน้องโอโซนตื่นแต่เช้าทันไหว้ตรุษจีนด้วยหรอคะเก่งมากเลยค่ะไหว้ตรงไหนคะเวลาที่บ้านน้องโอโซนไหว้ตรุษจีนเขาไหว้กันตรงไหนคะ
1: ไหว้กันที่ไร่และก็ที่บ้าน
0: อ๋อไหว้ที่ไร่กับไหว้ที่บ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าเมื่อวานน้องโอโซนหยุดไปทำอะไรคะไหว้วันอะไรคะไปไหว้วันตรุษจีนนั่นเองไหว้ที่บ้านแล้วก็ที่ไร่นั่นเองน้องโอโซนบอกว่ามีอะไรบ้างคะเอามีไก่มีอะไรคะ
2: ชมพ
0: ู่แอปเปิ้ลส้มนั่นเองที่ใช้ไหว้ในวันตรุษจีนน้องโอโซนบอกว่าเวลาที่เราไหว้เราก็จะต้องเป็นอย่างไรด้วยคะ
2: มีมาร
0: ยาทเราก็ต้องมีมารยาทเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนบอกว่าไหว้ตรุษจีนแล้วน้องโอโซนไหว้ใครอีกไหว้ใครคะ
1: ไหว้คุณพ่อไหว้คุณแม่ครับ
0: ไหว้คุณพ่อแล้วก็ไหว้คุณแม่เมื่อวานได้อั่งเปามั้ยคะเอาไม่ได้อั่งเปาเหรอคะไหนเมื่อวานใครหยุดไปไหว้วันตรุษจีนบ้างคะไหนใครได้อั่งเปาซองสีแดงบ้างโอ้หลายคนเลยไหว้อั่งเปาซองสีแดงนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆนะคะสามารถบอกเล่าที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะที่เด็กๆได้ปฏิบัติมานะคะได้ทำร่วมกันกับผู้ปกครองค่ะบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังนะคะกล้าพูดกล้า

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีซินธ์

เด็กๆนะคะรู้จักเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสัญญาณจังหวะได้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

0: เด็กๆได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: ใส่ชุดไทยค่ะ
0: ทำท่าใส่ชุดไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะน้องมาลีทำท่าอะไรคะ
2: เก็บผลไม้ค่ะ
0: เก็บผลไม้เราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: น้องก้าวทำท่าอะไรคะ
1: บ้านครับ
0: บ้านน่ารักมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
2: หุ่นยนต์ค่ะ
0: หุ่นยนต์เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: ใครท่าไม่ซ้ำเพื่อนนะน้องข้าวเมาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าต่อยมวยครับ
0: ทำท่าต่อยมวยเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากเลยค่ะและเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: เต่าครับ
0: เต่าเก่งมากเลยค่ะนะใครนิ่งที่สุดนะน้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
2: ขับจรวดครับ
0: ทำท่าขับจรวดอยู่นั่นเองโอ้โหเป็นท่าทางที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: มีใครทำเพื่อนอีกนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าซื้อของค่ะ
0: ทำท่าซื้อของน่ารักมากๆเลยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีเพลงค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันได้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะฟังเพลงแล้วก็คิดท่าทางค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9

ได้ที่เดิมแล้วใช่ไหมคะเพลงเมื่อสักครู่นี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอะไรโผล่ออกมาจากขอบฟ้าคะอะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนสามารถฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบอย่างหลากหลายค่ะและตอนนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเหนื่อยแล้วนะคะหรือว่ารู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณร่างกายค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆหันหน้ามาทางคุณครูบีค่ะเราจะมานวดให้เพื่อนกันนะคะจับเอวเพื่อนไว้ได้เลย2แถวเลยค่ะลูกหันหน้ามาค่ะพร้อมหรือยังคะจับเอวไว้ค่ะลูกนวดเอวให้เพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามานวดเอวให้เพื่อนกันเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาจับไหล่เพื่อนค่ะจับไหล่เพื่อนเอาไว้นวดไหล่ให้เพื่อนค่ะนวดนวดนวด

ละละอย่าทำเพื่อนแรงนะคะกลับหลังหันค่ะเราจะทุบหลังเพื่อนเบาๆนะคะให้เพื่อนผ่อนคลายนะคะเบาๆนะลูกทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเดี๋ยวเราจะบีบนวดที่ขาให้เพื่อนค่ะนะบีบนวดที่ขานะคะจับขาเพื่อนเอาไว้ค่ะบีบบีบบีบบีบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

างเบาเอามือขวาทับมือซ้ายเด็กๆนั่งหลังตรงนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆอย่างช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเหนื่อยหรือยังคะ
1: หาย
0: หายเหนื่อยแล้วหายเมื่อยหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะยังได้นั่งสมาธิค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีสมาธิแล้วก็มีสตินั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีค่ะมีการทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็หลากหลายค่ะทำให้เด็กๆนะคะชื่นชอบในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะแต่คุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นคน
0: เห็นคนทำอะไรอยู่คะลูก
1: เล่นทะเล
0: คนไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะมีห่วงยางมีอะไรคะมีลูกบอลอยู่ตรงไหนนะอ๋อคุณครูบีเห็นแล้วค่ะมีลูกบอลด้วยและคนเขาแต่งกายอย่างไรคะ
1: ใส่
0: เสื้อแขนเป็นอย่างไรคะ
1: แ
0: ขนสั้นหรือว่าแขนกุดนั่นเองที่เรียกว่าเสื้อกล้ามค่ะเด็กๆและเขาใส่อะไรด้วยใส่หมวกแล้วก็มีแว่นด้วยค่ะและด้านบนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะสภาพอากาศด้านบนมีอะไรอยู่คะมีก้อนเมฆแล้วก็มีแล้วก็มีดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะลูกหน่วยฤดูร้อนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: หน่
1: วย
0: ฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้ในเรื่องสภาพอากาศและการแต่งกายในฤดูร้อนค่ะให้เด็กๆพูดตามนะคะ
1: เรื่อง
0: สภาพอากาศ
1: และการแต
0: ่
1: งกาย
0: ในฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เรื่อง
1: สภาพอากาศ
0: และการแต่
1: งกาย
0: ในฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะจะได้รู้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเป็นอย่างไรและเราจะต้องเลือกการแต่งกายให้เข้ากับสภาพอากาศอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ล้วงแล้วก็สัมผัสว่าสิ่งของในกล่องปริศนาของคุณครูนะคะมีอะไรบ้างค่ะปรบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะเดี๋ยวเชิญน้องเชอแตมนะคะมาสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาตรงนี้ค่ะน้องเชอแตมล้วงลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะคะน้องเชอแตมล้วงลงไปแล้วสัมผัสสิ่งของในกล่องเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
2: เหมือนแว่น
0: เป็นเหมือนแว่นเหรอคะลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะนิ่มๆหรือว่าแข็งๆคะ
2: แข็ง
0: แข็งแล้วก็เป็นอย่างไรอีกคะ
2: กลมกลม
0: กลมกลมน้องเชอแตมทายว่าเป็นอะไรคะ
2: แว่น
0: แว่นนั่นเองเอาปรบมือให้กับน้องเชอแตมหน่อยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังนั่งเรียบร้อยเลยน้องข้าวตังสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาได้เลยครับหันทางนี้ค่ะลูกให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยเอามือข้างนี้ออกค่ะสัมผัสทางด้านนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: รู้สึกนิ่มๆครับ
0: อ้าวน้องข้าวตังบอกว่านิ่มๆไม่ได้แข็งแบบที่น้องเชอร์แตมสัมผัสได้แล้วหรอคะแล้วเป็นอย่างไรคะ
2: แล้วก็แข็งแข็งอีกน้องว่าจะน่าจะเป็นเรื่องเหมือนกันเหมือนกับแตมครับ
0: อ๋อสัมผัสโดนแข็งๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: สิ่งที่น้องสัมผัสโดนแล้วรู้สึกว่าแข็งๆนี่น้องคิดว่าคืออะไรคะ
2: คือว่าง
0: คือแว่นแล้วนิ่มๆล่ะคะคืออะไรคะ
2: น้องว่าเป็น

0: น้องข้าตังบอกว่าเป็นร่มนั่นเองเอาปรบมือให้กับน้องข้าตังหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าตอนนี้มีเพื่อนของเราบอกว่าแว่น2คนแล้วแล้วน้องข้าตังบอกว่าอีกหนึ่งอันคืออะไรคะร่มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอ1คนมาช่วยกันค้นหาคำตอบว่าจะคืออะไรนะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิสัมผัสสิ่งของในกล่องได้เลยค่ะน้องมะลิสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: แข็งแข็ง
0: มีแข็งแข็งแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: นิ่มนิ่มน้องมะลิคิดว่าสิ่งของในกล่องปริศนามีกี่อย่างคะ
1: 2อย่าง
0: 2อย่างอ่ะอย่างแรกน้องคิดว่าต้องเป็นอะไรคะ
1: แว่นตาค่ะ
0: แว่นตาอย่างที่2ล่ะคะ
1: หมวกค่ะ
0: หมวกโอ้โหตอบไม่เหมือนกันเลยเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะตอนนี้นะคะคำตอบของเพื่อนเรานะคะที่ตรงกันที่เหมือนกันเลยนั่นก็คืออะไรคะแว่นตานั่นเองเพื่อนสัมผัสไปแล้วบอกว่าแข็งๆอันเนี้ยจะต้องเป็นแว่นตาแต่เมื่อเพื่อน2คนที่สัมผัสโดนสิ่งของที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆน้องข้าวตังบอกว่าร่มแต่ว่าน้องมะลิบอกว่าอะไรคะหมวกใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีจะเฉลยให้กับเด็กๆได้ดูค่ะว่าของที่อยู่ในกล่องนี่คืออะไรสิ่งของที่อยู่ในกล่องนะคะที่เพื่อนของเราบอกว่านิ่มๆและก็แข็งๆค่ะเด็กๆอยากทราบสิ่งของที่มีลักษณะที่นิ่มหรือว่าแข็งก่อนคะ
2: น
0: ิ่มก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าคำตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะที่เพื่อนของเราสัมผัสได้ค่ะนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองอะไรคะกางเกงขาสั้นนั่นเองค่ะที่สัมผัสโดนแล้วรู้สึกว่านิ่มๆเพราะว่ากางเกงเป็นผ้านั่นเองค่ะเด็กๆผ้านะคะเมื่อเราสัมผัสแล้วก็จะนิ่มนั่นเองค่ะและอย่างที่สองที่เพื่อนของเรานะคะบอกว่าแข็งๆแล้วก็ทายเหมือนกันเลยคืออะไรคะแว่นตาเพราะว่าเพื่อนของเราบอกว่าแข็งๆแล้วก็กลมๆด้วยจะใช่หรือเปล่านะแว่นตานั่นเองถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีนะคะจึงนำสิ่งของเหล่านี้มาให้เด็กๆได้สัมผัสคะเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าเราเรียนในหน่วยฤดูร้อนใช่ไหมคะกางเกงขาสั้นเนี่ยเขาใส่ในช่วงไหนคะนิยมใส่ในช่วงฤดูร้อนนั่นเองวันนี้คุณครูบีก็อยากจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรเด็กๆสังเกตที่ภาพของเราสิคะลูกเขาแต่งกายอย่างไรคะมีใส่แว่นตาใส่หมวกแล้วเขาใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะนะภาพของเราเขาใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะเด็กผู้หญิงใส่เสื้อเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อกล้ามนั่นเองและเด็กผู้ชายเขาใส่เสื้ออะไรคะใส่เสื้อกล้ามอยู่ด้านในแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นคลุมเอาไว้เสื้อเอาไว้ใส่ไปไหนเนี่ยใส่เอาไว้ไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆทราบหรือยังว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนเนี่ยอากาศจะต้องเป็นอย่างไรคะ
2: ร
0: ้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูใส่แล้วสบายนะคะสามารถระบายอากาศได้ค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะ

0: ไทยมีภูมิอากาศนะคะแบบเขตร้อนค่ะเด็กๆโดยจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนนะคะจะมีอากาศอบอ้าวแห้งแล้งนะคะโดยจะอากาศร้อนมากที่สุดเลยนะคะประมาณเดือนเมษายนค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะประมาณ28ถึง32องศาแต่ในภาคใต้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง26ถึง30องศานั่นเองค่ะในฤดูร้อนของเรานะคะเดือนไหนที่ร้อนที่สุดเลยคะเดือนเมษายนใช่แล้วค่ะในเดือนเมษายนนะคะจะมีอากาศร้อนมากเลยจึงทำให้เดือนเมษายนนะมีกิจกรรมอะไรนะไปเที่ยวทะเลและก็มีประเพณีอะไรคะที่เอาไว้เล่นคลายร้อนได
1: ้ประเพณีเล่นน้ำสงกร
0: านต์ใช่แล้วค่ะประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์นั่นเองเพราะว่าการที่เราเล่นน้ำแล้วจะทำให้เราเป็นอย่างไรคะเมื่อเล่นน้ำแล้วเราจะเป็นอย่างไรคะเราก็จะคลายร้อนเย็นสบายใช่ไหมคะเด็กๆในฤดูร้อนเดือนไหนที่ร้อนที่สุดนะคะเดือนเมษายนเก่งมากเลยค่ะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรคะร้อนมากๆเลยแต่ว่าภาคใต้ของเราเป็นอย่างไรคะร้อนเท่ากับภาคอื่นๆไหมคะไม่ในภาคใต้ของเรานะคะจะอากาศไม่ร้อนมากจนเกินไปค่ะเด็กๆและวันนี้ค่ะคุณครูบีก็จะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพด้วยค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะแสงแดดจะเป็นอย่างไรคะแสงแดดจ้านะคะส่องแสงแดดจ้าออกมาเลยและอุณหภูมิเป็นอย่างไรคะอุณหภูมิสูงร้อนมากเลยค่ะและอากาศก็ร้อนทำให้เรามีอะไรคะเวลายืนมีเหงื่อออกเวลาที่เราไปยืนกลางแจ้งนะคะเด็กๆจะรู้สึกร้อนมากๆเลยแล้วก็ร่างกายของเราก็จะมีเหงื่อออกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะในฤดูร้อนค่ะเด็กๆเมื่อเกิดฤดูร้อนขึ้นนะคะจะทำให้เป็นอย่างไรคะเด็กๆสังเกตที่ภาพสิคะต้นไม้ก็จะแห้งแล้งนะคะขาดน้ำแล้วก็ดินแตกเพราะว่าในฤดูร้อนจะมีฝนตกไหมคะ
1: ไม่มี
0: ฝนตกค่ะจึงทำให้สภาพอากาศนะคะร้อนมากๆแล้วก็เกิดความแห้งแล้งขาดน้ำนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนแล้วค่ะเด็กๆรู้ว่าอากาศร้อนเราก็จะต้องแต่งตัวอย่างไรคะอากาศร้อนใส่เสื้อแขนยาวเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ใส่กางเกงขายาวเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะร้อนมากจนเกินไปไม่สบายตัวนั่นเองแต่ในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัวระบายอากาศได้ดีนะคะโดยที่เราจะต้องใส่เสื้อแขนอย่างไรคะ
1: แขนสั้น
0: นั่นเองแขนสั้นแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วกางเกงเป็นอย่างไรคะกางเกงขาสั้นค่ะเด็กๆมีทั้งเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นแต่ว่าเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดเยอะๆแดดส่องมาร้อนมากเลยเราจะทำอย่างไรดีล่ะ
1: ใส่หมวกใส่แว่น
0: ใส่หมวกเพื่อป้องกันอะไรคะ
1: ป้องกันแสงแดด
0: เพื่อป้องกันแสงแดดนะคะที่ส่องลงมาโดนที่ตัวเราถ้าเราตากแดดมากๆเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนแล้วทำให้เราป่วยเป็น ป็นไข้ได้จะปวดหัวเป็นไข้นะคะและเวลาเด็กๆออกไปเจอแสงแดดมากๆแดดจ้าส่องมาที่ตารู้สึกอย่างไรคะ
1: แสบตา
0: แสบตาเราจึงต้องใส่อะไรป้องกันไว้คะใส่แว่นกันแดดนะคะเพื่อเป็นการดูแลรักษาดวงตาของเรานะคะไม่ให้โดนแสงแดดที่จ้าจนเกินไปค่ะและอีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือร่มกันแดดนะคะหรือว่าร่มกัน UV ค่ะเด็กๆจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในของเขานะคะจะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะนั่นก็คือร่มนะคะที่เอาไว้ใช้ในฤดูร้อนนะคะเป็นร่มกันแดดร่มที่กันแสง UV นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้เมื่อเด็กๆสามารถบอกคุณครูบีได้นะคะว่าการแต่งกายในฤดูร้อนของเรานะคะจะต้องแต่งอย่างไรคุณครูบีนะคะก็อยากจะขอตัวแทนออกมาเป็นหุ่นให้กับเพื่อนของเราค่ะเพื่อที่ให้เพื่อนเรานะคะได้แต่งตัวให้เรานั่นเองค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะเดี๋ยวให้น้องดินนะคะยืนที่กลางห้องได้เลยค่ะและจะให้เพื่อนของเรานะคะมาแต่งตัวให้กับน้องดินค่ะว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องแต่งตัวอย่างไรนั่นเองค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกรีนนี่แหละเหมาะน้องกรีนเลือกให้น้องดินได้เลยว่าอยากให้น้องดินแต่งตัวอย่างไรบ้างอีกสักหนึ่งคนดีกว่ามาช่วยกันขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะเลือกได้เลยอยากให้เพื่อนใส่เสื้อหรือใส่กางเกงตัวไหนแต่งตัวอย่างไรนะคะเอาไปใส่ให้เพื่อนได้เลยค่ะเลือกได้แล้วรีบเอาไปใส่ให้เพื่อนได้เลยค่ะถ้าคุณครูบีช่วยครูบีช่วยให้ใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะได้เลยน้าวใส่แขนมาค่ะลูกใส่แขนมาเลยค่ะน้องกรีนเลือกให้เพื่อนอีกได้เลยค่ะตอนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นแล้วค่ะใส่อะไรอีกคะใส่หมวกใช่ไหมลูกใส่ให้เพื่อนได้เลยใส่กางเกงให้เพื่อนน้องเขามาขอเลือกแล้วค่ะเขามาเลือกแหละใส่ได้เลยใส่เลยค่ะช่วยกันใส่ได้หรือเปล่าคะขออนุญาตใส่ผิดข้างไม่เป็นไรคุณครูบีช่วยอ่ะใส่ตอนนี้ค่ะน้องเข้ามากับน้องกรีนเชิญกับพี่ได้ค่ะน้องดินเป็นอย่างไรบ้างคะชอบชุดที่เพื่อนเลือกให้ไหมคะชอบใช่ไหมคะใส่เสื้ออะไรคะเพื่อนๆเสื้อแขนเป็นอย่างไรคะแขนสั้นแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นมีอะไรด้วยคะ
1: หมวก
0: เอาไว้กันแดดนะคะแล้วก็ใส่แว่นอะไรด้วย
1: แว่น
0: ตาชอบไหมคะชอบไหมคะตอบ
1: ชอบคร
0: ับชอบครับปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเหมือนกับคุณครูค่ะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะการแต่งกายในฤดูร้อนร่วมกันสังเกตบัตรภาพนะคะขออาสาสมัครออกมาวงบัตรภาพนะคะวงกลมภาพค่ะที่เป็นภาพสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อกันได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตภาพกันว่าเพื่อนของเรานะคะวงภาพอะไรบ้างค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะสภาพอากาศในฤดูร้อนเพื่อนๆของเรานะคะวงกลมภาพอะไรคะลูกแสงแดดจ้า
1: แสงแดดจ
0: ้
1: า
0: แสงแดดจ้า
1: แสงแดดจ
0: ้
1: าน
0: ั่นก็คือแสงแดดนะคะส่องแสงลงมาแรงจ้ามากๆเลยค่ะและภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะ
1: อ
0: ุณหภูมิสูงนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะอุณหภู
1: มิส
0: ู
1: ง
0: อุณหภู
1: ม
0: ิ
1: ส
0: ู
1: ง
0: เก่งมากค่ะและภาพนี้ค่ะเป็นภาพคนเป็นอย่างไรคะคนเหงื่อออกคนเหงื่อไหลเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาร้อนนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะอากาศร้อน
1: อากาศร
0: ้
1: อน
0: เก่งมากค่ะมีทั้งหมดกี่ภาพคะกี่ภาพคะลูก3ภาพภาพที่1 2และ3ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนะคะได้เหมือนกับห้องเรียนของคุณครูบีหรือเปล่าค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้ได้แต่งกายนะคะในฤดูร้อนแล้วก็ได้ทำกับนี้เลยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเลยนะคะนั่นก็คือการวงกลมนะคะภาพที่เป็นภาพสภาพอากาศในฤดูร้อนค่ะการแต่งกายในฤดูร้อนนะคะเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆใส่ชุดอย่างไรนะใส่ชุดที่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะเช่นเสื้อแขนสั้นกางเกงอย่างไรคะกางเกงค่ะสั้นและเมื่อเด็กๆนะคะออกไปเจอแดดร้อนๆสถานที่ที่เป็นที่กลางแจ้งค่ะเราก็จะต้องสวมใส่อะไรคะลูกหมวกแล้วก็อะไรคะแว่นตานั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะเช่นร่มไว้ใช้กันแดดหรือว่าร่มกัน UV นั่นเองค่ะเพราะว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะอากาศเป็นอย่างไรคะร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะและเดือนไหนคะที่ร้อนที่สุด
1: เดือนเมษายน
0: ใช่แล้วค่ะเดือนเมษายนนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะและก็สามารถเลือกการแต่งกายได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูร้อนค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาร้องเพลงลิงน้อยกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันได้เลยค่ะลิงน้อย2ตัวกระโดดกระโดดอยู่บนเตียงลิงน้อยตกเตียงหัวแตกเลือดไหลคุณแม่โทรศัพท์หาคุณหมอเร็วไวคุณหมอบอกว่ายากระโดดกระโดดอยู่บนเตียงเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรากิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและผู้กันขนาดต่างๆค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะในกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆทำบ่อยครั้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้คุณครูบีนะคะก็จะไม่ได้สาธิตวิธีการวาดภาพสีน้ำให้กับเด็กๆค่ะแต่คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆช่วยกันบอกวิธีการใช้ผู้กันค่ะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเมื่อเด็กๆจะวาดภาพสีน้ำนะคะเราจะต้องคนสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์ก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆจะใช้ผู้กันวาดภาพนะคะเราต้องยกผู้กันขึ้นปาดเล็กน้อยนะคะเพื่ออะไรคะเด็กๆ
1: เพ
0: ื่
1: อให้สีไม่หยด
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อให้สีนะคะไม่หยดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนในขณะที่เด็กๆนะคะจะวาดภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะมีแต่กิจกรรมที่ง่ายมากๆเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ตามความคิดจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็จะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะเปิดให้เด็กๆเล่นในมุมบทบาทสมมุติค่ะ

0: ันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรคะ
1: มุมประตู
0: มุมบล็อกและมุมวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าหากได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะให้เด็กๆเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์กันแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะ
2: ป
0: ั้
2: นด
0: ิน
2: น
0: ้
2: ำม
0: ันเชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่2ปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่3
3: ทาถ้วยสีน้ำ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนค่ะ

0: น้องซีนวาดอะไรคะ
1: รถจรวดกำลังบินไปบนฟ้า
0: จรวดบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมลูกเก่งมากเลยค่ะน้องทำกี่กิจกรรมแล้วคะ
1: 1
0: กิจกรรม

0: มาลีว่าอะไรคะ
1: หนูไปเที่ยวทะเล
0: น้องมาลีไปเที่ยวทะเลแต่ว่าวาดเป็นเหมือนก้างได้ไหมเนี่ยเราต้องมีแขนสองข้างเห็นไหมคะที่เป็นแบบนี้นะนี่ดูเพื่อนเห็นไหมเป็นแบบนี้ขั้นตอนมีรูปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องวาดเพิ่มใหม่นะไม่เอาว่าคนที่เป็นก้างแบบนี้แล้วนะคะเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ไม่สวยนะอันนี้ต้องวาดเพิ่มนะลูกนะจะได้เก่งๆ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกแล้วก็ภูมิใจในผลงานของตนเองไหมคะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆของเราค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องริต้าค่ะขอเชิญน้องริต้าหน่อยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องริต้านั่นเองวันนี้น้องริต้าปั้นดินน้ำมันและเล่าเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างคะ
1: คุณแม่ไปเที่ยวทะเลค่ะ
0: คุณแม่ไปเที่ยวที่ทะเลแล้ววิธีการปั้นหนูปั้นอย่างไรลูก
1: ปั้นเส้นยาวๆแล้วก็แบะลงไป
0: ปั้นเส้นยาวๆให้เป็นอะไรคะ
1: น้ำค่ะ
0: เป็นน้ำทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปั้นคุณแม่วิธีการปั้นคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: ปั้นกลมๆ
0: เป็นส่วนไหนคะ
1: หัวค่ะ
0: ค่ะเป็นส่วนศีรษะนั่นเองแล้วทำอย่างไรอีกคะลูก
1: แล้วก็ปั้นวงกลมเล็กเป็นส่วนตาค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ปั้นเส้นยาวเป็นเส้นเล็กๆทำเป็นปาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเส้นยาวเป็นผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะเป็นเสื้อแล้วก็มีลาย
0: ลายรูปอะไรคะ
1: หัวใจ
0: หัวใจแล้วแขนของคุณแม่ทำอะไรอยู่คะ
1: ถือของค่ะ
0: ถือของอยู่นั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนของเรานะคะสามารถปั้นคนนะคะเป็น3มิติได้เลยวิธีการปั้นก็ไม่ยากเลยปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนนะคะของน้องดินนั่นเองค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะน้องดินมาทางนี้ค่ะลูกน้องดินมาทางนี้ค่ะผลงานการวาดภาพสีเทียนวันนี้น้องดินวาดอะไรคะ
3: หนูวาดเป็นบ้านติดใกล้ทะเลครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอยู่ด้วยคะ
3: มีต้นไม้ครับ
0: บ้านอยู่ใกล้กับทะเลและก็ติดกับต้นไม้นั่นเองค่ะเพื่อนๆสังเกตสิคะว่าน้องดินระบายสีสวยไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะระบายสีเข้มแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันด้วยส่วนต้นไม้นะคะที่น้องดินระบายสีตรงนี้น้องดินต้องการที่จะผสมสีเหรอคะลูกเพราะว่าอะไรถึงอยากจะผสมสี
3: อยากได้สีเขียวเข้ม
0: อ๋ออยากได้สีเขียวเข้มๆเลยใช่ไหมคะน้องดินระบายสีอะไรรวมกันคะ
3: สีเขียวอ่อนกับสีเขียวกับสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเข้ม
0: อ๋อต้องการให้มีทั้ง3สีเลยเหรอคะลูกอ่ะปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำของเรานะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะเล่นกับสีนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนแบ่งปันกันเล่นนะคะมีน้ำใจแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูบีนะคะร้องเพลงเก็บของเด็กๆยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้แบบเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆนะคะปรบมือ5ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที

0: คว้าสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงเก่งมากเลยค่ะวันนี้เกมการศึกษาชุดใหม่ของเรานะคะมีชื่อว่าเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ค่ะคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดกี่ภาพคะเด็กๆมีเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์คะ3เหตุการณ์ใช่แล้วค่ะเหตุการณ์แรกนะคะเด็กๆสังเกตที่3ภาพแรกก่อนค่ะภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรคะลูกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใช่ไหมคะแต่งหน้าสวยมีกิฟติดผมน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าภาพนี้ล่ะคะหน้าเป็นอย่างไรคะหน้าบึ้งมากเลยและภาพสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรคะลูกหวีผมนั่นเองคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ก่อนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกก่อนเลยคะหน้าเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะอย่างแรกเหตุการณ์แรกเขาจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะถ้าหากว่าคนตื่นนอนมาจะต้องเป็นอย่างไรคะอาจจะยังงัวงเงียอยู่ใช่ไหมคะหน้าตายังไม่แจ่มใสค่ะเด็กๆก็จะต้องหยิบภาพนี้นะคะไปเรียงไว้เป็นลำดับแรกค่ะและเมื่อเด็กๆตื่นนอนมาแล้วเข้าห้องน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำอะไรคะ
1: แต่งต
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบภาพไหนไปวางเป็นลำดับที่สองคะภาพที่เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะหวีผมอยู่นั่นเองเห็นไหมคะกำลังแต่งตัวหวีผมค่ะภาพนี้นะคะเอาไปวางไว้เป็นลำดับที่สองค่ะและเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: ิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผมเรียบร้อยติดกิฟต์น่ารักมากเลยค่ะและภาพนี้นะคะก็จะอยู่เป็นลำดับที่สามค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะว่าเด็กตื่นมาหน้าตางัวเงียแล้วก็ทำไมคะแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะ
1: ย
0: ิ้มแย้มนะคะหน้าตาสดใสมีความสุขนั่นเองค่ะและภาพเหตุการณ์ที่เหลือนะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตและก็ได้เรียงลำดับกันค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการปลูกอะไรคะลูกปลูกดอกทานตะวันใช่ไหมคะเด็กๆต้องไปช่วยกันสังเกตนะคะว่าจะต้องเรียงลำดับภาพอะไรเป็นภาพแรกค่ะและภาพนี้ล่ะคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้หรือว่าเป็นภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์ใบไม้ผลิคะเป็นเรียงลำดับเหตุการณ์ต้นไม้หรือว่าใบไม้นะคะกำลังผลิร่วงโรยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปสังเกตแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและข้อตกลงของเรานะคะในการเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวค่ะกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะเหตุการณ์เด็กผู้หญิงกำลังทำไมคะ
1: ต
0: ื่นนอนตอนเช้ามาตื่นเสร็จแล้วต้องทำไมคะไปแต่งตัวนั่นเองเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะและเหตุการณ์ที่2ค่ะเป็นเหตุการณ์การปลูกดอกทานตะวันใช่ไหมคะเขาไปทำอย่างไรล่ะคะ
1: ขุดด
0: ินใช่แล้วค่ะขุดดินปลูกดอกทานตะวันแล้วก็ทำยังไงคะรดน้ำเมื่อเวลาผ่านไปต้นดอกทานตะวันก็
1: โต
0: เติบโตและเหตุการณ์ที่3ค่ะเป็นเหตุการณ์การอะไรนะใบไม้ผลินั่นเองต้นไม้ตอนแรกเลยใบไม้มีสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวเมื่อใบไม้เริ่มแห้งแล้วก็ค่อยๆเป็นอย่างไรคะร่วงลงมาใช่ไหมคะร่วงโรยลงมาจนเหลืออะไรเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่เหลืออะไรเลยนะคะจนมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวเลยนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังสามารถนำเกมนะคะที่เป็นทั้งเกมใหม่และเกมเดิมนะคะไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะทำให้เด็กๆได้ฝึกพัฒนาการนะคะทางด้านสติปัญญาในการเล่นเกมการศึกษาในทุกๆวันค่ะและวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเร็วและหยุดแล้วก็มีจังหวะกี่ครั้งด้วยนะ
1: 2
0: ครั้งด้วยเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้ววันนี้นอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วนะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงวันนี้เด็กๆฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการนะคะคิดท่าทางออกแบบท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็การแต่งกายในฤดูร้อนค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนมากเลยใช่ไหมคะและในช่วงเดือนไหนนะที่จะมีอากาศร้อนที่สุดคะเก่งมากเลยค่ะเดือนเมษายนนะคะจะมีสภาพอากาศที่ร้อนมากที่สุดเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะจะต้องมีอากาศที่ร้อนมากแสงแดดเป็นอย่างไรคะแสงแดดเป็นอย่างไรลูกแสงแดดจ้าเลยนะคะแดดแรงมากเลยค่ะอุณหภูมิสูงอากาศร้อนทำให้มีอะไรคะมีเหงื่อไหลออกมานั่นเองนะคะนอกจากเด็กๆจะทราบแล้วนะคะเด็กๆยังบอกได้ว่าปรากฏการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนค่ะฝนเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ตก
0: ฝนไม่ตกค่ะเด็กๆแล้วก็ทำให้เกิดอะไรคะภัยแล้งขาดน้ำทำให้ดินแห้งดินแตกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะโดยที่เด็กๆสามารถเลือกเสื้อผ้านะคะการแต่งกายในช่วงฤดูร้อนนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าในช่วงฤดูร้อนเราจะแต่งกายให้เป็นอย่างไรคะให้เสื้อผ้าเป็นอย่างไรคะ
1: แขนสั้น
0: แขนสั้นกางเกงขาสั้นนั่นเองนะคะหรือว่าเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่สวมใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะไปในที่กลางแจ้งที่มีแดดเยอะๆค่ะเราก็จะต้องใส่หมวกใส่แว่นตานะคะหรือว่าเด็กๆจะพกร่มไปด้วยได้ก็ดีค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนหรือว่าการวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะเด็กๆสนุกในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าเด็กๆได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองนะคะออกมาเป็นภาพวาดต่างๆค่ะ และเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้เรียน

0: ลำดับเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วก็เรียงลำดับได้อย่างถูกต้องค่ะในทุกๆวันนะคะที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชื่นชอบการมาโรงเรียนที่สุดเลยยกมือขึ้นค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่จังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยจะสัมพันธ์กับเพลงที่ฟังด้วยนะถ้าเราฟังเพลงช้าๆหัวใจก็จะเต้นช้าแต่ถ้าเราฟังเพลงเร็วๆแรงๆหัวใจเราก็จะเต้นเร็วใครไม่เชื่อสามารถทดลองดูได้นะ
2: ครับงั้นเราได้ยินเสียงดนตรีเร็วๆมีจังหวะตีกลองที่ดังๆนะครับหัวใจเราก็จะถูกกระตุ้นโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่เชื่อมระหว่างสมองกับหัวใจงั้นดนตรีเนี่ยมีผลต่อการเต้นของหัวใจอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ได้เนาะขณะเดียวกันถ้าเราฟังดนตรีที่ช้าๆดนตรีคลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับเนาะจังหวะมันไปช้าๆเนิบๆหน้าๆเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายสมองก็จะสั่งให้หัวใจเต้นช้าลงเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นครับเวลาเราง่วงหรือเวลาเราตื่นเนี่ยสมองเราจะเป็นตัวที่ทำงานนะครับเนาะงั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงที่เร็วขึ้นจังหวะที่มันแรงขึ้นอย่างงี้เนาะหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นมันการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองจะเพิ่มขึ้นสมองได้รับเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นก็จะตื่นตัวนะครับเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้สึกว่า alert นะครับนะพร้อมที่จะทำงานนะครับนะขณะเดียวกันถ้าเราฟังเพลงที่ช้าแล้วก็ออกจากเงียบๆหน่อยมันก็จะทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงก็จะมีความรู้สึกง่วงเหงาได้บ้างครับผม
1: ที่เรารู้สึกว่าฟังเพลงช้าๆแล้วง่วงหรือฟังเพลงเร็วๆแล้วเลือดมันสูบฉีดก็เพราะสมองไปสั่งให้หัวใจเต้นเร็วช้าตามความรู้สึกนั่นเองแต่ก็มีบางครั้งที่หัวใจเราเนี่ยมันเต้นผิดจังหวะด้วยนะ

0: ัวใจเราเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่มีการบีบตัวเป็นจังหวะเนาะการบีบตัวอาศัยการทำงานของไฟฟ้านะครับการทำงานไฟฟ้าจะเป็นตัวกำหนดว่าหัวใจจะต้องบีบตัวกี่ครั้งต่อนาทีตัวกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมักจะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกนะยกตัวอย่างเช่นพวกสารคาเฟอีนนะเวลาเรากินคาเฟอีนในปริมาณที่เยอะขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วแล้วจะเต้นกระตุกกระตุกด้วยเพราะว่าเต้นกระตุกกระตุกคือมันไม่ได้เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอนะพอเกิดการเต้นกระตุกขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้วงจรไฟฟ้าที่ผิดปกติทำงานขึ้นมาทำให้หัวใจเต้นเร็วไม่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับไม่ทำให้หัวใจหยุดเต้นไม่ทำให้ล้มหมดสติถ้ามันเป็นนานๆไม่หายเนี่ยเขาจะเหนื่อยนั้นมักจะต้องมาพบแพทย
1: ์อย่างที่คุณหมอบอกถ้าใครใจสั่นมากๆจนรู้สึกเหนื่อยก็ต้องไปพบแพทย์นะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ดรีมมิทท็อปดูแอนด์โดน
5: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้หรือเปล่าครับนอนน้อยนอนหลับแล้วตื่นมาบ่อยๆใช้เวลานานกว่าจะหลับได้
6: นอนหลับตื่นทำให้ฝันมากหรือฝันร้ายบ่อยๆถ้าคุณมีอาการแบบนี้เป็นประจำจะส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนะครับเพราะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการนอนไม่เท่ากันโดยค่าเฉลี่ยของแต่ละวัยได้แก่ทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องนอนวันละ9ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่ต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงครับหากเราอดนอนหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัดเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาระบบหลอดเลือดหัวใจระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่มีประสิทธิภาพหากเจ็บป่วยจะฟื้นตัวจากโรคได้ช้าอ่อนเพลียมีผลต่อระบบเผาผลาญร่างกายคลื่นไส้ปวดศีรษะท้องผูกหรือท้องเสียกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่อ่อนแรงและมีผลต่อจิตใจเช่นโกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรเลยจะเห็นได้ว่าการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นเท่าเทียมกับการบริโภคและการออกกำลังกายดังนั้นเราจึงต้องไม่ปล่อยให้เกิดอาการนอนไม่หลับโดยไม่นอนกลางวันหรือใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวันไม่ดื่มกาแฟหรือชาก่อนเวลาเข้านอน6ชั่วโมงไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เมื่อเวลาเข้านอนไม่ทำกิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอนยกเว้นเรื่องนอนและกิจกรรมทางเพศควรเข้านอนทันทีเมื่อรู้สึกง่วงเข้านอนให้ตรงเวลาร่างกายจะจดจำเวลานอนและตื่นนอนเป็นเวลาครับหากเข้านอนไป 10-15 นาทีแล้วยังไม่หลับควรลุกไปจากเตียงหรือไปห้องอื่นเพื่ออ่านหนังสือเบาๆหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับเข้านอนใหม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายมีการตื่นตัวจนนอนไม่หลับได้ครับ
7: ว่าเราไม่หลับต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรนะคะอันนึงที่พบได้คือการใช้ชีวิตในระหว่างวันนะคะเช่นพฤติกรรมกลางวันบางคนดื่มกาแฟชาเยอะอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนไปชอบไปนอนกลางวันเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะยิ่งหลับยากหรือบางทีเนี่ยก่อน

0: ดึงครับถ่ายน้ำหนักดึงครับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยกกลับยกกลับยกกลับยกกลับยกกลับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับกลับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกลับกลับกลับสะโพกวางลงต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเข่าวางเริ่มขาแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขาแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมวดหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2แล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่งโอเคเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่ายกเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับ2ครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
1: ต่อไปเราจะมาครูดาวกันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ครั้งมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้น4เที่ยว4สาม สองครั้งหนึ่ง

0: แล้วมือ
1: คว่ำ
0: หงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: คว่ำ
0: แล้วหงาย
1: ใช่โอเคเหยียดแขนยืด
0: เหยียด
1: ค้างไว้นิดนึงกระดกไว้กระดกไว้นิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัว
0: กอด
1: ยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเค
2: ที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างไอ้พวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่เรามีความรู้ว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติ

0: แล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำไปก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
4: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: นะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอึดมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะขาข้างซ้ายทั้งสองข้างข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะแล้วคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจนะคะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดๆทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเคือง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสัก3อาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยประมาณสักเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งถ้าเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหาย
0: เป็นหายหายค่ะ
2: คันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปี
2: ค่ะแล้วเวลาคันมีขี้ตาตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิเป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปลือกตาก็เป็นผิวหนัง
2: ได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: มันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกติดมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
0: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือก
2: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
0: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
2: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูก
0: เป็นคัดจมูกบ่อย
2: ๆมาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
0: ตอนนี้ก็ยังมีเหมือนคัดจมูกค่ะอาจารย์
2: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
1: ผมเห็นเหลือง
2: ๆนั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่ๆด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆ
2: เป็นตุ่มเม็ดๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มๆเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะหมอเฉียงๆไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
1: ชัดๆจะนูนมาเลยนะ
2: จะเป็นนูนๆเป็นเล็กๆๆๆอา
1: จารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์นี่คือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ที่หนังทั่วไป
2: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาค่ะนั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดๆไหมคะ 2-3 เม็ดอยู่ตรงนั้นอะเนี่ย
1: อันนี้อันข้างบนมองไม่
2: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกระพริบตานิดนึง

0: เคอีกข้างหนึ่งมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ยแพ้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: อันนี้คือพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำน้ำเยอะมาก
0: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นขึ้นไปตรงไฟไฟที่หมอเปิดเนี่ยเนี่ยค่ะค่ะใช่ตลอดแนว
1: ผดๆนี
0: ่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยื่อบุตา
1: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
0: เนี่ยเนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะเครื่องเยอะมันจะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
1: อย่างนี้อาการดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
0: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆ อยู่ในตาแล้วเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
1: สับลอยอาจารย
0: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนที่นอนหมอน
1: ที
0: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
1: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับจัง
0: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากิน
1: อ
0: ่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะงั้นมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแล้วงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
1: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
0: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางๆประมาณระดับประมาณกลางๆ
1: 10เซฟคือจะจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
0: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
2: คุณหมอบอกเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็ว่าภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้นะมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
3: ด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราพยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี้
3: ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือ ไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
5: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
3: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
5: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึกอึดอัด
3: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
5: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
3: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
5: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาไม่มาม
3: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรเข้าไปมากๆก็แน่นแน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
5: แต่ไม่มีปวดท้องใช่มั้ยครับ
3: ก็มีปวดแน่น
5: ปวดเนื่องจากว่ามันแน
3: ่นท้อง
5: แต่ว่าไม่ได้มีว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่ายคือแบบเป็นลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
3: ค่ะก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
5: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
3: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
3: ะค่ะก็เลย
5: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
3: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะแน่น
5: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดยังไงเลือดสดสดเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
3: เป็นเลือดสดสดเลยอะค่ะ
5: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างนี้ป่ะคร
3: ับไม่มีค่ะ
5: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมฮะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: โรคประจำตัวไม่มี
3: ไม่มีค่ะ
5: ยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ดี
3: ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
5: แล้วต้องทานยาระบายอะไรครับ
3: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค
5: ่อันนี้ไปซื้อทานเอา
3: ซื้อทานเอาค่ะ
5: แล้วมันออกไหมฮะไม่ออก
3: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดอะค่ะ
6: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
3: ค่ะ
5: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
3: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
5: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
3: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
5: ปวดเบ่งเอาใช้ซื้อ
3: ลูกสวน
5: ผมทำโทษเคยต้องใช้นิ้วช่วยควัก
3: มีบ้างค่ะ
6: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
5: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
6: ่
5: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
6: ครับ
5: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
6: คร
5: ับ ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ำหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงในส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหรือคนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงแล้วเนี่ยพอเรามีเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออกได้
6: เพราะลิสีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
5: มันคือมันเป็นเส้นเลือด
6: เส้นเลือดเป่งออกมา
5: แล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
6: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
5: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
6: ส่วนอื่น
5: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคลุกกับอุจจาระแต่ยกเว้นมันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะคุกกับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
6: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
5: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคุกกับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตกลงมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
6: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
5: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือไม่ผิดปกติ
6: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
5: ค
6: ือ
5: คนบางคนเนี่ยอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
6: ้ต่อวัน
5: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
5: โอ้แต่พวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็อาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
6: า
5: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันนึง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือเปล่าม
6: ันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมครับบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะ วันนี้ทานน้อย
5: อันนั้นก็จะมี
6: การมันก็น้อยลง
5: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
6: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
3: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็บาง
3: ค่ะปกติดีแต่ช่วงประมาณ 5-6 เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
5: ต้องไปมีกินยาอาหารเสริมหรืออะไรเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
6: ้เอาเหรอฮะ
5: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได
6: ้บางทีเราไม่รู้
5: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
6: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
5: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเงี้ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
6: ่
5: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับทานอยู่อีกทีนึง
6: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
5: ผมว่าอย่าง
6: น
5: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะ
6: ครับ
5: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
6: ครับ
5: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
6: นี่แหละ
5: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
6: กลืนแคปซูลนะฮะ
5: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆเข้าไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นขึ้นแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
6: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
5: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดีนั้นก็อันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึกในช่วงเช้าม
6: ันฝึกยังไง
5: ตื่นนอนเปล่าก็อาจจะ
6: ตื่
5: นป
6: ุ๊
5: บเนี่ยก็อาจจะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
6: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
5: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
6: ส่องกล้อง
5: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็จะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้ขึ้นแม่เหล็ก
6: ทางงานเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
5: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ฤทธิ์สีดวงนะฮะก็ฉีดฤทธิ์สีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
6: ครับ
5: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกลืนแคปซูลนี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกลืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติ หรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่

0: ืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
1: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
0: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุกันแต
1: ่
0: ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
1: ครับ
0: คือมันก็เป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
1: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
0: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นอย่างนั้นคือหมายว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันเราก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
1: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่ลำไส้มีการบิด
0: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่
1: อ
0: นแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
0: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
1: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
0: ไม่น่าจริง
1: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
1: ครับ
0: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
2: ึ้
0: น
2: คือถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือ
0: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
1: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายๆบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

0: วันที่มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีเราก็บอกงั้นเราไปหาหมอมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาไปที่ขาไก่นะคะ
1: โอ้โหขึ้นไปนะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคือการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะครับยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็เ

0: อย่างเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเกินละอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที่ถ้า
0: ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได
1: ้
0: ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ผมนี่เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
0: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
2: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
0: แต่ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
2: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
0: บางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
2: ปวดช่วงกลางท้อง
0: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะ
2: ค่ะค
0: ่ะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
2: ไม่มีค่ะ
0: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
2: ไม่มีค่ะ
0: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
2: เป็นความดัน
0: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดมียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีหนึ่งอันนั้นนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
0: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีหวัดในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
1: ม
0: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มนึงก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
1: อ
0: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
1: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
0: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
1: ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
1: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
0: แต่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้าง
0: เอางี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
1: ้
0: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้แน่นก็ได
1: ้
0: แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: คุณที่ใช้โรคคนละแบบ
0: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีอาการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
0: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
1: ้อ๋อ
0: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ปวดจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจาก
0: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีหวัดถ่ายดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นเอาไปส่องกล้องดูเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
0: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
0: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบละ
1: ทำไมฮะ
0: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนใน
0: การเดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะฮะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
0: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
0: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักๆทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
0: กระถิ่นสตอผักกระเชษกะหล่ำปีบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยก็อาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
0: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะลงก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้ง2แบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
0: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
2: สมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นานใช่ไหมฮะมีผลไหมฮะ
0: ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะก็ต้องดูเป็นรายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10 ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกรงใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
1: ครับ
0: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวก็บางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่นอนถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
3: วันนี้มาพบแพทย์ พทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เ

0: ทักอะค่ะว่าผมบ้างขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้างค่ะ
1: มีปัญหาเรื่องผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
0: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
2: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
0: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
0: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
2: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
2: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
2: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
0: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนอะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
1: เพื่อนเช็คได้
2: ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
0: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
2: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรนะคะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
1: บางทีถ้าเกิดผู้ชายนะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
2: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้น ต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงๆเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะ

0: เห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
1: กลุ่ม
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
1: ั้
0: ง
1: ไม่มีแผล
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
2: ได้
0: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
1: แบบมีแผลแล้ว
0: ค่ะแบบมีแผลละซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่อะไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
1: ทำได้นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือซิลิก้านะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
1: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์
0: ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรนะคะก็จะดีน้อยลงค่ะ

0: ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
0: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงเลย
1: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลาย

0: ย่างครับคุณแคนก็คืออย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทวะ
0: พิษที่ทำให้เกิดการกรดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
0: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแคน
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
1: เอ้าเราเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ
0: ่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคนเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
0: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
1: โอเค
0: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
1: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
1: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
0: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับผม
1: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
0: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจากการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
0: ัน
1: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: สวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง100ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะ

0: ยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ้ยโทษเชื่อแล้วครับ
2: หมอพอบ่น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
5: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
4: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลามิเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
1: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
5: ก็มีนะครับ
4: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
1: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
4: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
1: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วง

0: นี่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยดีขึ้น
1: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยังวิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้
0: ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอสองท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พี่และอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
2: ม
0: าพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 12:00 นและพักกลางวัน1ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง 13:00 ถึง 16:30 นาทีมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทา

0: เบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆ เป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายหายเป็นหายหายเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
1: การเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
2: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อย
3: ๆต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
1: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยโตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยที่โต
3: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้ครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
2: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
1: น้องเชอร์แตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติ
0: กรณีของน้องเชอร์แตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยโตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยออกไปเนี่ยค่ะ
4: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดมีข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยโตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยที่โตหรือต่อมอะดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอะดีนอยเนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยแล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
0: แสดงว่า
5: ค่ะ
0: เชิญเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะ
5: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
4: ครับคือถ้าคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
0: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยโตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยมาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดีนอยเนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันคร
0: ับ พี่น้อง
4: กันค
0: ือ
4: มันไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
0: ตรงนี้แหละ
4: แต่ว่าต่อมอะดีนอยเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันก็มันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
5: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดีนอยต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดีนอยออกเลยอะค่ะ
4: ครับกรณีที่มีต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งตรงตัวต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรน ก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกรนดังครอกเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
0: ค่ะ
5: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
0: ์
5: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
4: ครับโดยปกติตามตาม ธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดรีนอยด์ที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์คิดบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเราเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยหรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดรีนอยด์เนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
0: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดรีนอยด์โตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
4: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดรีนอยด์โตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
0: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดรีนอยด์แล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดรีนอยด์คือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
4: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดรีนอยด์ที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดรีนอยด์ออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดรีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดรีนอยด์มันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆแทนเอาตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันก็สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
4: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับก็ต้องตัดออก
0: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
5: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมอะดรีนอยด์เนี่ยคือพีคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์
4: ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสโลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดรีนอยด์อยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
0: ับ
4: อ๋อ
0: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะ พอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทอนซิลมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอนซิลออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
4: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์พิชช่วยเสริมนะครับ
0: คือ
4: ถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอนซิลที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสริมอะไรเงี้ยมุมผู้ใหญ่อะครับ
5: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะซ้อนของต่อมทอนซิลค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอะดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
5: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของต่อมอะดีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กกเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
5: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครืดคราดเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีต่อมอะดีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่อง ของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่อุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายให้กว้างขึ้นค่ะ
0: ค่ะ

0: ค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย์
1: ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบนี้ที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างนี้ใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้เลยครับก็คืออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วน้อยหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้เพราะหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
0: คันอย่าเกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
0: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
1: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแถมสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
0: อาเจียนเลย
1: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
0: ค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
1: อาจารย์คิดว่า1คงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ๆความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางลดน้ำต้นไม้อะค่ะที่เราใช้เป็นประ

0: จํา
1: อ๋อ
0: ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆ
1: เออ
0: มัน
1: ม
0: หน
1: ัน
0: า
1: แข็
0: เนี่
1: ง
0: ยมันก็จะแ
1: ใ
0: ข็ง
1: ใช่
0: ขึ้น
1: อ๋อ
0: ค่ะเส้
1: ค
0: น
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูง
1: อื
0: มากกว่าท
1: ม
0: ี่จะต่ํา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ํา
1: ต่
0: ต้องมาหาสาเหตุค่ะว
1: ำ
0: ่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ทําไมถึงต่ํายกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยานะขนาดนี้แหละขนาดยาเท่าเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมี
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ารทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็
1: ค่ะ
0: อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้น
1: อื
0: ทั้
1: ม
0: งที่เราทานเท่าเดิม
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดฮวบฮาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมันมีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคงความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้น
1: อืม
0: สิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผ
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมาก
1: อ
0: กว
1: ๋อ
0: ่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พออ
1: ๋อ
0: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งท่ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
1: ม
0: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ปรับความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ก็ดูประวัติดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
1: โดยที่ก่อนนอนค่ะ
2: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยลายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิทพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: แล้วก็ที่อาจารย์ป๊อปแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะตุ๊กตา
1: หรือเปล่าอาจารย์พิษโดยเฉพาะ
0: เคร
1: ื่อง
0: ปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
0: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่
1: อง
0: ปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
2: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
0: ขนมากใช่ไหมคะ
2: เป็นขนมาเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้
0: เอาไป
1: ซักบ่อยๆก็ได้
0: อาจจะง
1: ่
0: ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของ

0: ของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
1: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
0: ผู้ใหญ่ค่ะ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทาหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางเนี่ยถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่หอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุและจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขุดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
1: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลักทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
0: ้
1: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ตาหลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไป เพื่อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะบางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ย อาการกรนดีขึ้นการเดินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อน
1: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจว
0: ่
2: า
0: ใช่ไหม
2: ใช่
1: สลิปเทส
2: ค่ะซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆภาวะอุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
0: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟันก็ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพรา
0: ะ
2: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าหัวเราะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหมอเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพามาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
0: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
1: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ค่ะ
1: วันก่อนหลานอาจารย์พีทสามขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
0: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะ

0: ใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
1: คือถ้า4เดือน
0: 4เดือ
1: นลดไป18กิโล
0: 18กิโลใช่ไหมคะ
1: 18กิโล
0: ค่ะ
1: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
0: ประมาณ
1: ขาลงเร็ว
0: เกือบ5โล
1: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงล้นเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะพอฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
0: ค่ะใช่
1: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
0: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
0: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเข็ดขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
1: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งด้วยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงATK ยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATK ตัวเองก่อนดีกว่า
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
0: เชิญค่ะ
1: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับจะเห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอมิครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจอครับจากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยก

0: ตัวมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
0: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: อ๋อ
0: แต่
1: ตร
0: ว
1: ว
0: ่
1: จ
0: า
1: เจอ
0: ผ
1: ข
0: ม
1: ีดเดียวแต่มีอา
0: ใ
1: ก
0: ช
1: าร
0: ่
1: เหรอคะ
0: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่า
1: ค่ะ
0: เราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพทย์แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤต
1: ค่
0: ผ
1: ะ
0: มเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็น
1: โอ
0: วัน
1: เค
0: ที่สองแล้ว
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ด
1: ๆ
2: ถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได
1: ้
2: นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค
2: ่ะสำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได
1: ้ค่ะ
2: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะคะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่ะเพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
2: ใช่ที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
2: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะ
1: นม
2: และผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
2: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่างเรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉัน

0: ใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเนี่ยครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
1: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วก็พบเกี่ยวกับว่ามีค่าไตมันเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับความดันสูงครับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่ารับประทานอาหารเนี่ยผมควรจะรับประทานอาหารยังไงดีเพื่อควบคุมเกี่ยวกับค่าไตแล้วก็พวกความดันนะครับ
0: การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นดังนั้นอาหารเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็จะมีการปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
0: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
1: ก็มีทานบ้างครับ
0: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นครับคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ยก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับจะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะครับจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราจะแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้รุ่นนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะจ๊ะหลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วๆไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่าง ช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
0: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเร
1: ื่อง
0: ของการอักเสบมันควบคุมได
1: ้
0: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
1: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆ
0: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
1: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
0: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
1: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว
1: ่
0: ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะครับ
1: โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
0: ้
1: ก
0: ็
1: จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์
0: ค
1: ะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่า อนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
0: อ
1: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้เนี่ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอด ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทําบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกอ่ะถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้อนี่แล้วแต่คนเนาะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินอะค่ะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
1: เป็นแคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทําอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
0: ้ oh.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดียมถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับ ทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห
0: ์
1: การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่างน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
0: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
1: ค่ะ
0: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
1: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระเลยถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
1: ยินดีค่ะ
0: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
1: ยินดีค่ะ
0: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

ร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อ

สมองแล้วก็หัวใจด้วยเราลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

มาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับ

0: เป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ๊ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้ง

0: ไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวค่ะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เปิดกระโปรง
1: มากผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้มว่า
0: เพื่อนเพื่อนดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้ง

0: ไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไ
0: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงนะถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจ งั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรอ๋อคงไม่ทำแล้วครับ

0: ก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่ไปรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้แต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด งั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรงี้
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: มันจะทำให้เราดูผอมเพียวแต่ในชีวิตจริงจะไม่เป็นอย่างนั้นเถอะมันต้องใส่ทางลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดีป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: หุยเก๋มาก
1: เลยอินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหร
0: อคุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: บ่นหิวอยู่พอด
3: ีเนี่ยนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้ตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ถูกใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
0: เช็ค
4: ของด้วย
2: โอ้
4: ทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยพร้อมใส่กันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวก็เอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อน
4: มึงฟัง
3: เ
4: ขาคุย
3: กินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่าวมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: ถ้าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
3: อ้ร้องตลอดเลย
0: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนะหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: อ๋อครับ
0: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
0: อยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะ
3: เ
0: ป็นตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเนี่ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
5: งาน
0: เ
5: ป็นงานกับลูกค้า
4: อืมเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
3: ้งานบ้าเลยขาวโบ้เลยเนี่ย
4: โอ้โ
3: หไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยนะเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
1: ้
3: รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
3: คุณน้ำตาลใส่เหรอครับ
4: โอ้
3: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
0: ใช่
4: แล้วเสียง2เสียง3มาเลย
0: นี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
6: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
3: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ว่าถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
4: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
3: มีความรู
4: ้ออกมาด้วย
3: จริงไหมเนี่ย
4: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
0: นี่นี่นี่มีข้อมูลนึงนะที่ลุงมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
3: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
4: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
3: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
0: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ย ควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่า
5: ครับ
0: เราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
1: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
0: ๆดูมีความรู้นะคะ
5: นี่เป็นวิธีที่ดี
0: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
1: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
5: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
0: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเส้นขนาดนั้นนี่มีอะไรหรือเปล่าม
5: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนม
4: ือ
5: ไหน
4: ตีเลยตี
5: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
4: ไปหาอะไรทำหอมดีอยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้อง

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงศ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศ

0: โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันน
0: ะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรคก่อน
1: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย1
0: คอนแทคเลนส
1: ์2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: จะหลับตาก็ได้ได
1: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะ ส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามค่ะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมี
1: สารกันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
0: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
1: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
0: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
1: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
0: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
1: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
0: แล้ว
1: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
0: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
1: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตา
0: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเนี่ยอันตรายไหมคุณหมออ
1: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส
0: ์
1: ท
0: ุ
1: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
0: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กไอ อะไรประมาณนี้คุณหมออันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
1: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กไอนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
1: ติดไฟแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่
0: ย
1: ัง
0: มองดูอยู่อะไรเง
1: ี้
0: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
1: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต
0: ้
1: องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะ

0: มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับเนี่ยก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: หมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
1: ้คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี
1: ้คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคือยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เกียร
2: ์ขาใหญ่ขึ้นทุกวันด้วย
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
3: เล็กเราใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ค่ะ
3: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
3: ั
2: วตรง
3: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี
3: ้ข้าง
1: แล้วก็ยกแบบนี
3: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบยกส
3: ุ
1: ดนะ
3: คะ
2: เป็นอย่างนี้แต่เราจะไปข้างหลัง
3: ไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได้เลย
3: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยยกแค่ข้างๆ
3: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ข้อแม้คือหนึ่งคือ

0: ตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ด้านข้างเฉย
1: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าช้าต่อเนื่องกันสัก15 นาที
2: ตรงนี
1: ้ใช
2: ่ได้เลย
1: ก็ทำสัก15 ครั้งนับเป็น1 เซต3 เซตสลับกัน2 ข้างขั้นต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ก็แต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
0: คือลำตัวตรงแล้วก
2: ็ใช
1: ่ใช่ทำสัก20 ทีก็ได้นับเป็น1 เซต
2: ค่ะ
1: ทำ3 เซตเหมือนกัน
3: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
1: ใช่
3: นะ
1: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
0: กางขาก
2: างขาก
1: างขาย่อตัวลง
0: ย่อตัวลง
1: เสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
2: ก็ต้องอีก
0: นิดนึง
1: ใช
0: ่
1: เปิดเท้านิดนึง
0: เหมือนเรียนโขนนะท่าย
1: ัก
2: ษ์ใช่ใช
1: ่ใช่ทศกาลนางสีดาแล้วก็ค่อยเขย่งสลับกันแล้วจะได้ทั้งต้นขาและในใครที่มีปัญหาขาเบียด
2: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
1: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
2: เป็นไงคะพี่ป้าอึ้ง
0: เลย
1: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20 ทีนับเป็น1 เซต3 เซตนะคะ
2: อันนี้ได้เลยค่ะ
1: โอเค
2: โอ้ย
1: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
0: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
2: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
0: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย
4: ว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับ

ที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายๆทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอ่ะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกละกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่าresilience นะครับหรือ resilient child ก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ 2R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้า

อ่ะสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของ relationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างrelationshipนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก
3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้า

ง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงและสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นอะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะ

0: บ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรีดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับตรงนี้ต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจ จนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆมาชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนสู้โรคกับต้นอ้อนะคะวันนี้ต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอย่างด้านหลังของต้นอ้อนะคะเรียกว่าคลินิกชาราบำบัดค่ะซึ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่น่าสนใจมากๆแต่ว่าจะมีให้บริการอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายกันก่อนค่ะ

ตัวเองก็ทำงานเกี่ยวกับงานสุขภาพเป็นพยาบาลเนี้ยค่ะปล่อยให้ตัวเองอ้วนน้ำหนักก็เยอะแล้วทำไมจิตใจมันห่อเหี่ยวทำไมเราคิดมากโมโหง่ายอย่างเงี้ยหงุดหงิดง่ายก็ออกมาวิ่งก็ลองจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแถวสนามกีฬาเชียงรายน่ะแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปมันก็ได้เหงื่อซึมออกมามันก็รู้สึกมันผ่อนคลายนะก็วิ่งไปเรื่อยๆทีนี้มีงานวิ่งเล็กๆก็สมัครงานวิ่งไปอ้าวมันได้ที่หนึ่งงงเอ้ยวิ่งได้ยังไง42กิโลเราวิ่งมาเหนื่อยไหมไม่รู้ว่ามันเหนื่อยหรือเปล่าแต่วิ่งข้าเส้นชัยได้อะเราวิ่งได้เนี่ยเราทำไมไม่วิ่งต่อไปล่ะเราวิ่งเราได้อะไรตั้งเยอะแยะได้สุขภาพอย่างน้อยน้ำหนักเราก็ลดอาการหงุดหงิดที่เราเคยโมโหมันก็ลดน้อยลงไปเรามีเริ่มมีคิดที่จะวางแผนวางโครงการอะไรได้ให้มันสำเร็จเพราะเราต้องว่าเราคิดว่าเออเราวิ่ง42กิโลเรายังสำเร็จแล้วคิดอย่างอื่นล่ะถ้าเราคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบทุกอย่างมันก็น่าจะสำเร็จคือวิ่งตั้งนานมาแล้วเนาะพอมาพบตัวเองป่วยก็เมื่อปี56ครั้งแรกที่พบก็คือมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ลูกชายอ่ะบอกว่าแม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างแม่ต้องตรวจให้ละเอียดนะแม่ต้องไปนัดหมอเรียบร้อยหมอก็ตรวจพบรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งปอดความมีสติของเราไม่ตกใจนะเรารู้ว่าเป็นระยะที่หนึ่งก็ค่อยก็โอเคอ่ะก็เลยหมอผ่าตัดเสร็จนอนโรงพยาบาล5วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าแผลแห้งเสร็จหมดแล้วถ้าเราไม่ได้วิ่งตอนนั้นร่างกายเราไม่ได้สะสมพลังตรงนั้นไว้มันน่าจะมีอะไรที่แย่กว่านี้แต่พอดีใจเราก็เข้มแข็งร่างกายเราก็แข็งแรงนี่แหละผลของงานการวิ่ง

0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีบริการการช่วยเหลือร่างกายผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลากหลายบริการค่ะแต่ว่าจะมีบริการอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงดารณีสุวพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะพูดถึงบริการที่นี่สักนิดนึงค่ะว่ามีบริการอะไรบ้างคะ
1: ก็สถาบันของเราก็เปรียบเสมือนคล้ายโรงพยาบาลเฉพาะทาง
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะดูแลเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรานะคะในวัยเด็กเนี่ยก็อาจจะมีผู้ป่วยที่เข้ามาก็มีเรื่องของเด็กพัฒนาการช้านะคะหรือว่าพอวัยโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัยทำงานก็อาจจะมีเรื่องของภาวะบกพร่องทางระบบกล้ามเนื้อมีการปวดเมื่อยตามกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดคอปวดไหล่แล้วก็พอมาถึงช่วงวัยสูงอายุหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นจากอัมพาตหรือว่าข้อเข่าเสื่อมหรือมีปัญหาปวดเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่โรคหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะที่เราดูแลอยู่แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่เป็นคนพิการนะเช่นแขนขาขาดเราก็มีหน่วยที่ทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจรฮะทำตั้งแต่เรื่องของ
0: แขนเทียม
1: ขาเทียมนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ดามขาในกรณีที่อ่อนแรงหรือว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเจ็บเท้าส้นเท้าที่ทำแผ่นรองรับน้ำหนักนะฮะแล้วก็ทำรองเท้าสำหรับคนพิการด้วย
0: โอ้โหคือแสดงว่าคือที่นี่ถือว่าเป็นสถาบันในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่ครบวงจรมากจริงๆนะคะแล้วมีให้บริการอะไรบ้างคะที่นี
1: ่ที่นี่ให้บริการก็จะเริ่มตั้งแต่มีแพทย์นะคะเราจะมีคลินิกผู้ป่วยนอกนะคะก็จะมีแพทย์ออกตรวจนะคะแพทย์ของเราก็จะมีแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเป็นแพทย์สาขาหลักนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆก็มีเช่นมีเรื่องของกายภาพบำบัด
0: กายภาพบำบัดด้วยค่ะ
1: มีเรื่องของกิจกรรมบำบัดกิจกรรมบัตรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือเพื่อประกอบกิจวัตรประจำวันแต่งตัวกินข้าวอาบน้ำหรือทำกิจวัตรที่เกี่ยวกับการใช้มือเป็นหลัก
0: ก็คือให้กลับมาให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ
1: สำหรับคนที่ภาวะอ่อนแรงหรือข้อติดแข็งหรือว่ากล้ามเนื้อไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีงานก็คืองานแก้ไขการพูดเราก็มีฮะสำหรับในคนพิการที่เป็นอัมพาตแล้วพูดไม่ได้หรือเด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยค่ะก็มีอีกงานก็งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอันนี้ก็จะเป็นงานที่ให้อุปกรณ์เช่นรถเข็นรถนั่งทั้งหลายอุปกรณ์เสริมทั้งหลายยังมีงานเรื่องของงานที่เรียกว่าเดย์แคร์เดย์แคร์ก็เป็นงานที่สำหรับคนพิการเวลาหลังจากพิการแล้วเรารักษาจนสิ้นสุดการรักษาแล้วแต่ยังมีคงสภาพความพิการอยู่ยังไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้บางส่วนนะคะแล้วก็ต้องอยู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลอันเนี้ยเพื่อไม่ให้เขาอยู่บ้านเป็นประจำเราก็จะมีหน่วยเดย์แคร์เขาก็สามารถมารับบริการแล้วไปเช้าเย็นกลับได้ก็ยังมีงานเรื่องของผู้ป่วยในเราก็มีหอผู้ป่วยในอีก48เตียงที่รับเพื่อจะให้คนไข้มาพักนอนรักษา
0: ฟื้นฟูระยะยาว
1: ให้กลับมาสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด
0: ครบวงจรจริงๆนะคะแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่นี่มีสิทธิพิเศษอะไรไหมคะหรือว่ามีบัตรพิเศษอะไรที่สามารถนำมาใช้ที่นี่ได้บ้าง
1: ก็ผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วก็มาจาก3กองทุนหลักๆนะคะก็มีเป็นกลุ่มที่มาจากข้าราชการใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลุ่มที่มาจากประกันสังคมก็
0: ม
1: ีแล้วก็กลุ่มที่มาจากประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่เราเรียกว่า30บาท
0: นะ
1: ฮะแต่จะมีกรณีพิเศษคือคนพิการเนี่ยที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการด้วยเป็นพิเศษ
0: สำหรับ
1: เฉพาะคนพิการ
0: ค่ะ
1: คือกิจกรรมอะไรในศูนย์เนี่ยในสถาบันเราเนี่ยเน้นหนักก็คือเน้นไปถึงเรื่องของความพิการนะแล้วก็กลุ่มที่ไม่พิการแต่เกือบจะพิการแล้วเราก็ป้องกันความพิการด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ
0: ก็คือตั้งแต่ที่มาฟื้นฟูถึงขั้น ระยะที่อาจจะหนักไปถึงขั้นพิการก็มาใช้บริการที่นี่ได้นะคะแล้วเรื่องของไฮไลท์ที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะคือคลินิกทาราบำบัดต้องบอกว่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์มากเพราะว่าเทคโนโลยีสูงด้วยนะคะอยากให้คุณหมอพูดถึงทาราบำบัดสักนิดนึงนะคะว่าคืออะไร
1: หน่วยทาราบำบัดของเรานี่ก็เป็นหน่วยนึงที่อยู่ในงานกายภาพบำบัดนะคะเราก็เปิดให้บริการมาได้ประมาณปีเศษนะคะก็เป็นหน่วยที่เราใช้น้ำมาบำบัดผู้ป่วยโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำนะคะซึ่งมีคุณสมบัติ4ประการอันที่1ก็คือน้ำในเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะมีแรงพยุงดังนั้นมันก็จะช่วยทำให้ต
0: ั
1: วเราเบาเช่นบางทีกระดูกหักลงน้ำหนักไม่ได้หรือปวดเข่าแล้วลงน้ำหนักไม่ได้เราก็ต้องมาบำบัดเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อเนี่ยโดยการเดินโดยใช้แรงพยุงตัวของน้ำจะทำให้ร่างกายเราเบานะคะเพื่อไม่ให้บาดเจ็บถึงข้อส่วนที่มีอันตรายอันที่สองคือเรื่องของแรงดันน้ำจะมีแรงดันมีเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของการไหลเวียนโลหิตเพิ่มเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจระบบไหลเวียนเลือดอันที่สามคือน้ำจะมีเรื่องของมีแรงต้านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำเป็นแรงต้านเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้กำลังกล้ามเนื้อเหมือนกับเรายกเวท
0: เหมือนเราออกกำลังกาย
1: แต่เมื่อออกกำลังกายมันก็จะมีการทำให้น้ำเนี่ยทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อ
0: กลับมา
1: แข็งแรงเหมือนเดิมอันที่4ก็คือน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติคือมันมีอุณหภู
0: ม
1: ิความอุ่นของน้ำเนี่ยจะทำให้กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นทั้งหลายมันคลายตัวรวมถึงสมองด้วยอะไรด้วย
0: แล้วใครที่ควรจะใช้การฟื้นฟูด้วยทาราบำบัดบ้างคะ
1: ก็กลุ่มผู้ป่วยอันดับหนึ่งนะที่มารับบริการที่เราคือกลุ่มที่มีปัญหาปวดเรื้อรังนะฮะ
0: ปวด
1: เรื้อรังนี่ก็คือเช่นปวดหลังเรื้อรังนะฮ
0: ะ
1: ในรายพวกนี้คือบางทีเรารักเขาให้การรักษาเช่นให้ยามาแล้วทำกายภาพแล้วนะฮะกลุ่มนี้ไม่หายบางครั้งเราต้องทางเลือกใหม่ก็คือใช้ทาราบำบัดเนี่ยค่ะกลุ่มที่ปวดนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดคอปวดหลังนะฮะหรือว่าปวดทั้งตัวปวดกล้าม
0: ระยะยาวปวดมาแบบเรื้อรังแล้ว
1: ก็รักษายังไงก็
0: ไม่หาย
1: ก็อาจจะมีทางเลือกนะฮะอีกอันหนึ่งคือใช้ทาราบำบัดกลุ่มที่สองที่รักษามากๆของเราก็คือกลุ่มที่เป็นอัมพาตนะฮะอัมพาตอาจจะเกิดจากโรคหลอดเลือดทางสมองแล้วมีภาวะอ่อนแรงขึ้นซี่นะฮะอันนี้เราก็จะมาบำบัดโดยการเดินในน้ำเพราะการเดินในน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงทำให้ไม่ต้องลงน้ำหนักมาก
0: ไม่โดน
1: เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเบาตัวนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มปวดเข่าพวกเข่าเสื่อมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะเข่าเสื่อมนี่ก็เป็นโรคที่ทั้งผู้สูงอายุจะเป็นค่อนข้างมากนะคะบางครั้งเราก็ต้องสอนเรื่องของการดูแลตนเองด้วยแต่บางครั้งเรื่องการที่จะไม่ให้เขาลงน้ำหนักมากแล้วเราอยากให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำในการเดินในน้ำนะคะแรงที่ลงที่เข่าก็ลดลงแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรง
0: ก็แข็งแรงด้วยค่ะแล้วในเรื่องของการบริการมีกี่แบบคะเห็นมีหลายสระด้วย
1: มีทั้งหมดของเรามี3สระ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นสระข้างหลังนี่คือสระใหญ่ที่สุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้ในกลุ่มที่รักษาแบบอาจจะเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเทอราปีนะฮะ
0: มาเป็นกรุ๊ป
1: มาเป็นกลุ่ม
0: เลยนะคะ
1: เป็นกลุ่มรักษาแบบเป็นกลุ่มกับรักษาแบบเดี่ยวก็ได้แล้วก็มันจะมีองค์ประกอบอีกอันนึงคือไอ้ตัวที่เรียกว่า
0: เป็นไฮโดริกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะ
1: ก็จะยก

0: สูงจนถึงเท่ากับสนามนี้เลยเท่าก
1: ับ
0: พื้นน
1: ี้
0: ถ้าอย่างไรๆคนพิการมาก็วีลแชร์มาเสร็จเขาก็สไลด์ตัวลงลื่นลงไปตรงนี้ได้เลยลงไปบนบอร์ดสีขาว
1: แล้วก็ลงไปในน้ำเลย
0: แล้วก็เราก็กดลิฟต์เหมือนลิฟต์ในน้ำลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยนะคะ
0: แล้วในน้ำเองเนี่ยเราก็จะมีจักรยานก็ได้มีจักรยานปั่นในน้ำ
1: มีจักรยานปั่นในน้ำด้วย
0: แล้วก็มีลู่วิ่งในน้ำเป็นอุปกรณ์เสริม
1: ก็คือว่าเดี๋ยวถ้ามีบางท่านที่อยากใช้บริการตรงนี้ก็คือสามารถลงไปใช้
0: เราก็จะประเมินผู้ป่วยก่อนแล้วถึงตอนนั้นเราก็จะมีการว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็เอาจะลงไปส่วนสระที่สองก็คือสระกลางนะฮะเป็นสระที่ใช้สำหรับบำบัดเดี่ยวส่วนใหญ่ก็ใช้ในผู้สูงอายุกับผู้ที่เป็นอาจจะเป็นอัมพาตนะฮะเพื่อเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะไม่ลึกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะฮะมีการบำบัดแบบเดี่ยวนะฮะส่วนสระสุดท้ายสระเล็กสุดนั้นอันนั้นเป็นสระสำหรับเด็กเช่นเด็กที่พิการทางสมองเดินไม่ได้แล้วก็ยังพัฒนาการล่าช้านะฮะเราก็จะให้ลงสระนั้นโดยที่คุณแม่เขาเนี่ยก็จะมายืนให้กำลังใจด้วย
1: เป็นกำลังใจ
0: เราจะเห็นว่าสไตล์สระของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสระแบบลงไปติดกับฟลอร์เราจะยกขึ้นมาสูงเพื่อหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้นักกายภาพปวดหลังมากแล้วก็ป้องกันให้คุณพ่อคุณแม่ที่เวลามาดูเด็กต้องนั่งกับพื้นอันนี้ก็คือยืนแล้วก็เกาะขอบสระได้เลย
1: นะแต่เห็นมีตรงรางตรงด้านหลังเนี่ยค่ะ
0: ข้างหลังน่าจะเป็นรางสำหรับเดินโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเพราะว่าม
1: ีราวจับ
0: ส่วนใหญ่ก็ใช้รักษากลุ่มที่มีข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นอัมพาตแล้วขายังอ่อนแรงอยู
1: ่แล้วแบบนี้คือเราจะมีการวินิจฉัยยังไงคะว่าจะผู้ป่วยที่เข้ามาต้องใช้บริการเป็นกลุ่มหรือเป็นสระนี้หรือจะเป็นสระเดียว
0: ก็เราจะมีการประเมินโดยแพทย์นะฮะก่อนอื่นเนี่ยคนไข้เข้ามาเนี่ยเราจะมีแพทย์ของเราตรวจแล้วก็ดูความเหมาะสมว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเข้าได้ไหมโรคจะลงสระได้ไหมนะก็จะมีข้อห้ามต่างๆด้วยข้อห้ามที่สำคัญก็คือถ้ามีไข้สูงเนี่ยเราก็ยังไม่ให้ลง
1: นี่เป็นข้อห้ามนะคะคือมีไข้สูงห้ามลง
0: แล้วก็ความดันสูงก็ลงไม่ได้
1: ความดันสูงห้ามลง
0: ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นไม่สม่ำเสมอก็ลงไม่ได
1: ้
0: หรือว่ามีแผลตามตัวนะคะเป็นโรคผิวหนังกั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ลงไม่ได้
1: ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
0: ต้องตรวจเช็คก่อนแล้วก็ดูว่าเขาปลอดภัยไหมพอถ้าคิดว่าปลอดภัยแล้วเราก็จะส่งมาที่หน่วยกายภาพบำบัดนะฮะกายภาพบำบัดก็จะเมินอีกทีนึงแล้วก็ใช้ว่าเหมาะสมที่จะลงสระนะฮะเราก็จะมีการตรวจก่อนมาทุกวันเนี่ยก็จะมีการวัดความดันทุกครั้งด้วย
1: หัวใจเต้นเร็วความดันปกติหรือเปล่า
0: ถ้าความดันสูงเราไม่ลงมีไข้ก็ลงไม่ได
1: ้
0: เพราะในนี้มันเป็นสระที่มีน้ำร้อนน้ำอุ่นมีไข้อยู่เนี่ยก็ยิ่งกระตุ้น
1: อาจจะยิ่งป่วยไปได้เหมือนกัน
0: ยิ่งป่วยหนัก
1: ค่ะแล้วผลที่ได้จากการที่เขารับการรักษาฟื้นฟูโดยทาราบำบัดนี่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็จากการประเมินผลเบื้องต้นโดยทีมกายภาพบำบัดก็พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนะจากอาการที่เข้ามาเนี่ย 90% นะฮะดีขึ้น 90% แล้วก็ความพึงพอใจของผู้ป่วยดีขึ้นชื่นชมเราเนี่ย 90% ขึ้นไป
1: แล้วต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานไหมคะในการทาราบำบัดถึงจะดีขึ้น
0: ส่วนใหญ่แล้วก็เราให้ลงไม่ได้ลงทุกวันนะฮะอาทิตย์นึงประมาณ2ครั้งก็บำบัดประมาณ 5-10 ครั้ง
1: 5-10 ครั้งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
0: จะดีขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะในการเปิดให้บริการของที่นี่เปิดบริการทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร
1: ์จันทร์ถึงเสาร
0: ์แล้วก็มีนอกเวลาด้วยนะฮะจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีตอนเช้ามี3รอบ9โมง10โมง11โมงนะฮะพอตอนบ่ายมี2รอบบ่าย2นะคะแล้วก็ตอนเย็นมีอีก3รอบ
1: ก็คือจริงๆตลอดทั้งวันเลยเหมือนกัน
0: ทั้งวันค่ะถึงทุ่มนึงเลย
1: ถึง1ทุ่มนี่คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ถึงทุ่มถ้าวันเสาร์ก็มี9 10 11 3รอบครึ่งวัน
1: ครึ่งวันครึ่งวันเช้าเฉยๆแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่มีนะคะวันอาทิตย์ปิด
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบแล้วว่าคลินิกทาราบำบัดของที่นี่นะคะให้บริการอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะช่วงปีใหม่มาหมาดๆนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะอาจจะยังรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียยังไม่พร้อมที่จะทำงานเลยนะคะในช่วงรู้สู้โรควันนี้ค่ะเรามีแนวทางใน

0: การฟื้นฟูดูแลสุขภาพหลังปีใหม่นะคะกับนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตั๊กและท่านผู้ชมด้วยนะคร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณหมอคะต้องขอถามเลยว่าปีใหม่เนี่ยนะคะหลายๆท่านใช้ชีวิตหนักมากพักผ่อนหนักมากปาร์ตี้หนักมากก็เลยจะมาขอคำแนะนำค่ะในการดูแลสุขภาพฟื้นฟูดูแลสุขภาพในช่วงนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักร
0: ค่ะ
1: เขาก็รักชีวิตเขาและเจ้าของร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ต้องรักเขาด้วยนะครับก่อนปีใหม่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต่อสู้กับชีวิตโดยการทำงานแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตของตนเองด้วยของคนที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยมาตลอดปีแล้วพอฉลองนี่นะครับบางคนก็
0: เต็มที่เลย
1: สั้นๆเต็มที่แต่สั้นๆ3วัน4วันบางคนก็มากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นร่างกายเนื่องจากเขาไม่ใช่เครื่องจักรเนี่ยการใช้เขาหนักๆนานๆนี่ก็ต้องดูแลเขาบ้างหลังจากใช้งานเขาหนักนะครับวิธีการดูแลก็ไม่ยากครับว่าร่างกายเราต้องการอาหารที่มีคุณค่าเพราะก่อนหน้านั้นหลายท่านที่ชอบดื่มก็พูดง่ายๆก็ทำร้ายอวัยวะบางส่วนหรือสุขภาพบางส่วนของร่างกายเราเหมือนกันนะครับการรับประทานอาหารการรับประทานน้ำนมน้ำผลไม้นี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเป็นการ refreshing เป็นการสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยถ้าเผื่อเราดื่มหนักๆมาเนี่ยถ้าทานของหนักเลยอาจจะลำบากเพราะว่ากระเพาะเราก็อาจจะถูกระคายนะครับเพราะนั้นก็ควรจะรีเฟรชชิ่งร่างกายด้วยการทานอาหารที่อ่อนๆน้ำผลไม้น้ำนมน้ำส้มคั้นอะไรพวกนี้นะครับขณะเดียวกันนี้การพักผ่อนก็สำคัญนะครับถ้าง่วงอยากนอนผมว่าถ้าออกจากงานมานอนเถอะพักผ่อนการพักผ่อนเป็นการสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตใจด้วยนะครับการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญแต่อยากแนะนำว่าควรเริ่มทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยๆเดี๋ยวเพิ่งหักโหมมากถ้าเกิดเราใช้ชีวิตตอนช่วงเทศกาลปีใหม่หนักๆนี่ก็ค่อยฟื้นเพราะร่างกายเราก็จะค่อยๆฟื้นตามมานะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ยังหนักอยู่ณเวลานี้วันที่6ก็ยังหนักอยู
0: ่หนักอยู่คือยังฉลองกันไม่เสร็จนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักมากมีอาการเมาค้างหรือแฮงค์เนี่ยค่ะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับกลุ่มนี
1: ้อันนี้อยากแนะนำไปผ่านไปทางญาติมิตรนะครับเพราะว่าคนเราถ้าดื่มหนักๆติดต่อกันเนี่ย3วัน5วัน7วันเนี่ยมันจะอยู่ทันทีไม่ได้คือตื่นเช้าขึ้นมาแฮงค์มือสั่นหงุดหงิดแต่พอดื่มปั๊บเนี่ยหายนะฮะ
0: ที่เขาเรียกว่าถอนเหรอคะ
1: ถอนนี่แหละเรียก
0: ว่าถอนต้องดื่มเข้าไปอีกเป็นเพราะอะไรอะคะ
1: คือช่วงที่ดื่มหนักๆติดต่อกันนานเนี่ยพอร่างกายขาดสารแอลกอฮอล์ซึ่งสารแอลกอฮอล์มันจะไปกดทับระบบประสาทอัตโนมัติพอหยุดปั๊บเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติเขาจะทำงานเกินเหงื่อมือเหงื่อเท้าออกใจเต้นแรงมือสั่นอะไรเงี้ยพอได้แอลกอฮอล์ไปกดทับปั๊บมันจะหายว่าหายหงุดหงิดหายมือสั่นอารมณ์ดีอ้าวเริ่มต้นใหม
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือเริ่มต้นดื่มใหม่ประจำแนะนำอย่างนี้นะครับอยากให้ญาติมิตรแล้วก็ผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยน่าจะพาไปโรงพยาบาลเช่นไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่มีอาการเช่นนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอาการถอนเนี่ยอาการถอนหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า withdraw เนี่ยถ้าได้กูโคสได้น้ำเกลือพักเพื่อเป็นการตัดวงจรเพื่อกลับมาสู่วงจรชีวิตใหม่สำหรับคนที่ทั่วไปนะครับที่ใช้ชีวิตช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็อยากให้ลืมแต่ผมอยากแนะนำว่าอยากให้อภัยตัวเองเพราะคนเราเนี่ยในการใช้ชีวิตมีทั้งแง่บวกแง่ลบมีทั้งดีทั้งเสียถ้าเราเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้นะครับให้อภัยคนอื่นได้เราจะเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขให้ตนเองแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้ความหมายผมก็คือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปกับปีเก่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อฟื้นฟูร่างกายจิตใจพร้อมแล้วที่จะสู้กับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตการงานซึ่งแต่ละคนก็หนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราให้อภัยตนเองให้กำลังใจตนเองแล้วก็คนใกล้ชิดก็ต่างคนต่างให้อภัยกันให้กำลังใจกันส่งความสุขให้กันแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตใหม่นี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้คนเรามีความหวังมีความหวังปั๊บสิ่งดีๆก็จะตามมา
0: เป็นแนวทางคิดบวกนะคะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วในช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะการเช็คอัพสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญตั้งแต่ต้นปีเลยไหมคะ
1: อันนี้ถ้าให้ดีนะ

0: ครับโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปนี่มีความสำคัญถ้าใครมีกำลังก็อาจจะเริ่มแต่30ปีก็ได้ก็อยากให้เช็คอัพนะครับตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจก็เหมือนที่พูดตอนต้นแหละฮะร่างกายเรามันไม่ใช่เครื่องจักรนะขนาดเครื่องจักรก็ยังเช็คอัพเลยรอบใช้พันกิโลเมตร5,000กิโลเมตรก็ต้องอย่างเช่นรถเนี่ยนะฮะเขายังไม่เช็คอัพมันร่างกายเราเช่นกันต้องเช็คอัพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยปีละครั้งแหละครับสำหรับคนวัยทำงานแต่ถ้าใครมีกำลังนี่ก็ปีละ2ครั้งช่วงปีใหม่นี้เหมาะที่สุดในแง่ที่ว่าเอาละเรามีความหวังใหม่มีความตั้งใจใหม่แล้วก็มีความพร้อมถ้าร่างกายเรามีความพร้อมเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพนี่มีความสำคัญผมคิดว่าตอนนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็มีชุดสิทธิประโยชน์ให้ตรวจสุขภาพได้ด้วยระบบประกันสังคมรู้สึกจะมีเยอะพอสมควรด้วยที่จะให้สิทธิ์นะครับส่วนข้าราชการนี้มีมากกว่าทุกสิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเช็คอัพตรวจร่างกายโดยที่โรงพยาบาลก็มีชุดสำหรับการตรวจที่เหมาะสมกับช่วงอายุอยู่แล้วก็อยากแนะนำว่าการไปเช็คอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ
1: คุณหมอคะและในช่วงปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านมีโอกาสได้กลับไปบ้านค่ะกลับไปพบกับญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักค่ะจะมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงได้บ้างคะ
0: ตรงนี้สำคัญนะครับผมว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยในเรื่องความกตัญญูการรักครอบครัวการรักถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยมันส่งเสริมต่อการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าสุขภาพดีนอกจากเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราด้วยครอบครัวของเราด้วยนะครับการไปเจอกันปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งสำหรับคนไทยเนี่ยมีประโยชน์มากในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ดีก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งช่วงวันปีใหม่สากลนะครับในช่วงเวลานี้ทั้งช่วงปีใหม่ไทยคือช่วงวันสงกรานต์นะครับดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นสำหรับบางครอบครัวที่ความสัมพันธ์กันอาจจะไม่ราบรื่นนักการมีกิจกรรมร่วมกันนี่ก็เป็นการให้อภัยกันนะครับซึ่งคนไทยเองเนี่ยเวลาลูกหลานญาติมิตรสมาชิกในครอบครัวนี่เวลามาพูดเชิงความรู้สึกผิดต่อกันจะให้อภัยกันได้ง่ายซึ่งอันนี้เป็นว่าทำที่ดีของสังคมไทยเพราะฉะนั้นการไปช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนอกจากสร้างความรู้สึกดีๆสร้างความสุขในช่วงสุขสันต์วันปีใหม่แล้วเนี่ยก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวนอกจากนั้นยังจะสามารถขยายความสัมพันธ์ไปในหมู่ญาติมิตรและชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นการให้อะไรกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของขวัญวันปีใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ให้มากที่สุดแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดผมคิดว่าให้อภัยกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะคะที่มอบให้แก่กันได้นะคะและอย่างที่คุณหมอบอกนะคะรู้จักใช้ชีวิตแล้วต้องรู้จักการดูแลสุขภาพด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมอนามัยนะคะได้รวมแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มต้นที่ตัวคุณนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะจำนวน10เล่มนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่เบอร์โทรศัพท์027902283-4ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ027902283-4ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะคะคือสาระดีๆที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th/คนสู้โรคค่ะหรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงร่วมกันสร้างสรรค์รายการคนสู้โรคนะคะสามารถส่งมาหาเราได้เลยที่ www.facebook.com/คนสู้โรคค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อกับรายการคนสู้โรคแล้วและกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7:00 น.จนถึง7:30 น.วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยัง
0: ไงนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไง
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450

0: เนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
3: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
1: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
3: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่เป็นวันชัดชัดไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ได้ครับ
2: ไหนลองทำนะ
3: ว้าย
4: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
5: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
4: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานนึงๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
5: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
4: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
6: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดเรานะพ่อ
4: พ่อ
6: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
7: ่แม่
6: ใหม่นะคะ
7: แม่
8: แม่
6: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
4: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะผลก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างจากเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
6: สวัสดีจ้ะเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
9: ควาน
6: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
1: ว
2: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
3: ฝาย
2: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ
4: ๊
2: ะ
4: ต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซินะคะคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหน

วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง

0: ลองพูดตามเรานะ
1: กิน
2: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
0: ลองพูดตามเรานะ
1: กวาง
2: กวางกวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
0: ลองพูดตามเรานะ
1: กวาง
2: กวาง
1: ถูกต้องนะครับลองคำต่อไปกันเลย
4: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
5: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมนะคะท่านก็ให้คำว่าเนี่ยลองทำหุ่นสิที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
6: ไ
2: วไว
1: ตามเราเลย
2: ไว
1: ป๊อปเก่งมากเลย
6: ปราด
1: ไหนลองพูดตามเราเลย
2: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีไหมคะ
7: ฟังใหม่ครับ
6: ปราด
1: ไหนลองพูดตามดีจ้ะ
2: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีไหมคะ
7: ฟังดีๆครับ
6: ปราด
1: พูดตามเราเลย
2: วานหวานหวานหวานหวาน
1: สุดยอดเนี่ยแหละใช่เลย
5: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำควบกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ดูอ
2: ี
1: ก
2: แล้วพ
6: ร้อมแล้ว
2: กวาด
6: กวาด
2: กวาด
1: เรามาลอง
2: ท
1: ำต
2: ่
1: อไปก
2: ว
1: า
2: ด
6: แ
2: กว่ง
5: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
8: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
4: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบนึงถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือน

0: ตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
1: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
3: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปงั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
2: ้ลองทำท่ากางแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
3: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่านี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ลองทำท่าผิด
2: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
4: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
5: เลยนั่งเลย
6: ม
5: าอยู่ด้วยก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
6: ช
5: ู
6: มือขวา
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
3: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละ ช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะงั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนักก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
4: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
7: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็บ่าหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหนก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
8: เชตเตอร์
7: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
1: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
8: ครับ
1: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
8: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
8: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับ
7: เก่งมากลูก
1: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
8: ครับ
1: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
1: ถูกต้องนะครับ
7: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได
3: ้คือเขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
7: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะ ี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
5: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
5: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
7: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
5: ถูกต้องนะคร
0: ับ แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
3: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
5: เราช่วยช่องทางนะตรงนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
0: ทำได้ดีขึ้น
5: ถูกต้องนะครับ
9: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตัวทันทีเลย
0: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
9: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
5: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้ตามถูกต้องนะครับ
0: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
3: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยให้เขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
10: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
11: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกกระจายว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่า สมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะโจทย์นี้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วย
9: ได้
11: เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจันทร์มาว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
3: นี้แต่นั่นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
11: ัก
3: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังชัน
10: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละจะเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยผิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล้ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวานเลย
0: จริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: นะคะ
1: แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจ

0: แต่ไม่พอเป
1: ิ
0: ดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
1: แล้วผลก็คือ
0: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
1: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
0: ใช่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
1: ทันทีเลยเหรอฮะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีเนี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธ
1: ี
0: หิวน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก
1: ็
0: มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรกับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีเขาเป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดเรามีน้ำตาลสูงฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ดีใช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่ได้สำคัญกว่า
1: จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
2: เอาละครับเมน
0: ู
2: ของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี
0: ้นิดเดียวน้อยนิดเลย
2: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
2: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มาระ
2: คืออะไรเนี่ย
0: มาระขี้นก
1: คืออย่างนี้มาระขี้นกหรือมาระหยก
0: มาระหยกแล้วแต่จะเรียก
2: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามาระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่าแต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน
0: ่
1: นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี่ใช่ไหม
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่มั
0: ้ยลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ๊ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ดู
0: แล้วจริงเราใส่เลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชายและก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยพี่นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: ผ่าครึ่งก่อนข้างในก็มีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือแช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้อง
1: ผมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้

0: แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
1: เอามาใช้ทำไม
0: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมระหยกมระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
1: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
0: แล้วก็มระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู
1: ่ใช่แล้ว
0: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
1: ของมระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
0: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
1: ลองดูลองดู
0: เดี๋ยวก็รู้
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ็
1: ร
0: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
1: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
0: ซึ่ง
1: ก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
0: ตวงดูเลยแล้วกัน
1: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
0: เท่านี้เองนะฮะ
1: หนึ่ง
0: แล้วก็มีอีก
1: หนึ่งนิดหนึ่งเครื่องเองนะคะ
0: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
0: 6ช้อนชา
1: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องนึงก็เกินแล้ว
0: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
1: เยอะ
0: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
1: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะยังไม่รวมในยาแอมเยิมในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
0: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
1: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
0: ควรจะใช่ไหม
1: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
0: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
1: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
0: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
1: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
0: อันนี้ก็เป็นยาอย่าง
1: ใช่แล้ว
0: กระชายกะเพรามาเลย
1: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
0: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
1: เล็กน้อยใช่ต้องมีนะในน้ำซุป
0: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
1: ทานได
0: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
1: ขอแนะนำว่า
0: เป็นยังไงดีฮะ
1: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
0: ่
1: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขมได
0: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
1: ซุปโอเคแต่ว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยไงเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
0: อ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟ
1: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: หน้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
2: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จังซ่ายอมค่ะยอม
2: มา
1: อันนั้นอ่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
2: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
2: ้ขมในระดับรับได
1: ้
2: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
2: ได้รุ่นหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
2: ทั้ง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
2: ช่วงหน้ามาดูกัน
1: ค่ะ
2: มะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: กลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดเพราะอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนี่หน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปี๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซึ่งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้าง
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้น
1: ๆพอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะจันทร
1: ์นี่เคล็ดลับของเรา
0: คือ
1: เอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จริงๆง่ายมากนะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะน่าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวกับอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเอง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเราจะใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อาจจะจริงในแง่คือบางทีเรามีความที่เราดื้ออินซูลินอยู่แล้วเราดื้ออินซูลินเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: และยิ่งไม่ทานอาหารเช้าน้ำตาลในเลือดเรามันยิ่งสวิงเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ทานอะไรตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลยิ่งตกพอกลางวันเนี่ยร่างกายเราบอกแล้วว่าเฮ้ยน้ำตาลเราต่ำมากเราจะยิ่งแบบทำให้เรายิ่งอยากอาหารอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะเงี้ยค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊ดเลย
0: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
1: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าน้ำระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงค่ะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
0: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
1: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
0: ทีบางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
1: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
0: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหมฮะ
1: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเราจึงได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเน
0: ี้
1: ย
0: ผลไม้อีกใช่ไหมก็มี
1: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุม
0: อ
1: ย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียงจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
0: คืออาจารย์ท่านหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกฉันไม่ ใส่น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
1: ใช่บางใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
0: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
1: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: อันนี้เราน่าจะสุกแล้วนะมะเขือเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ได้ไหมคะ
0: จะได้แล้ว
1: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
0: ได้
1: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
0: ใส่น้ำตาล
1: เล็กน้อยค่ะ
0: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
1: ค่ะ
0: พริก
1: พริกอันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมดป
0: ่ะใส่ใส่เลยนะ
1: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยเพราะว่า
0: ใบโหระพา
1: ใส่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
0: ได้เลย
1: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
0: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ไฟ
1: ไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันแทบเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้าง
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะว่าเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้วช
0: ่
1: วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมาก
1: เ
0: ขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
4: ผิดก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยก
4: ไม่ใช่
3: ไปให้มันหลุดนอก
4: ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับสุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการเฮลท์ไทแดงเรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและ

0: ออกกำลังกาย
1: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
0: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
1: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันตรงนี้เราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต
1: ้
0: น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดๆก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
3: ว้าว
0: ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดๆเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีไปไหนหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและนอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: มีจริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: น่าสนุกเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าหุ้ยน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อะไรอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่มั้ยครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะงั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
0: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของดัมเบลต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
1: โอเคมา
0: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที
1: ่ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
0: คือไบเซป
1: ไบเซปส่วนใหญ่เวลา

0: ไว้เล่นไว้เล่นยังไง
1: ก็ทีละข้าง
0: ทีละข้างใช่ไหมครับ
1: หรือถ้าเป็นบาเบียหัวยกสองข้างเลย
0: พร้อมกันใช่ไหมครับ
1: หรือถ้าเป็นบาเบียหัวยกสองข้างได
0: ้ฮะใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
1: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
0: ไม่ใช่
1: ไปให้มันหลุดโลก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: น้ำหนักเขาเยอะครับ
0: อันนั้นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
1: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
0: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือถ้าใช่
1: มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะ
0: ใช่มันไปที่ไหนละ
1: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเสพอ
0: ่
1: ะ
0: ไตเสพอันนึงสิแต่อันถ้า
1: หลังอ่ะ
0: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหมม
1: ัน
0: มีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเหวี่ยงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้นแล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
1: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
0: เราก็ต้องพยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
1: อ
0: ย่างตัวนี้ก็คือ
1: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
0: ใช่
1: ส่วนนี้
0: ส่วนนี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
1: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: หรือ
0: หงายมือโอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้ละหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือ
1: uh-huh.
0: ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานนะ
1: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
1: คณิตศาสตร์สุดๆเลย
0: ใช่
1: ไบโอเมคานิกอะไรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ปึ๊บเราขึ้นตรงปึ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วตึงแล้ว
0: ใช่
1: ดี
0: อันที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสมั้ยตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
1: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหย
0: ิ
1: บข
0: ึ้
1: นมาปึ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่อยแล้วก็มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อยตรงนี
0: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกัน2ข้างมั้ยบวยลองดู
1: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
0: บวย
1: ลงหลังอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่
0: ฮะ
1: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพอผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังอ่ะ
0: ใช่เพราะอะไร
1: มันลงหลังอ่ะ
0: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลย2ข้าง
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเล่นข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
1: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่งเวลานานๆผมวิ่งทีกล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมันสุดคือเมื่อยหลัง
0: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัวหน้าท้องหลังช่วงล่างช่วงด้านนอกด้านในของสะโพก
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
1: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมุติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
0: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
1: หาผนัง
0: หาผนังเอาหลังพิงเลยหย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
1: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
0: ได้ครับเราก็สามารถ
1: ใช้มาสิครับพี่
0: เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
1: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
0: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
1: ผมนั่งนะครับ
0: หลังพิงชิดนะ
1: เพิ่มลงกับทิ้งข้าง
0: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
1: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
0: หลังดันละ
1: เพราะหมอนหน่อยนะ
0: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้าวยก
1: นี่เล่นมุกก็ชอบ
0: ยกว่าฮึบใช่ครับ
1: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งเก้าอี้หรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ
0: ็
1: บ
0: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
1: พอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขือช่วยส่งได้นี่แบบ
0: นี่มันบังคับคือให้
1: จัดเหมือนเดิม
0: จริง
1: ๆ2ถึง3เซตเซตละ10ถึง12ครั้ง
0: ใช่นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
1: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10ถึง12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเค้าเรียกว่าเพิ่มจำนวนได้
0: จ้ะเพิ่มจำนวน
1: หรือว่าเพิ่มความเร็วได
0: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
1: ต ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: ยังไงครับพี่ต้น
0: ง่ายๆก็คือบวยลองเล่นสมมติว่าบวยหมดแรง
1: เพื่อนผมเขาจะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะครับ
0: จริงอ่ะเฮ้ยนี
1: ่เอ้าโอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
0: มันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
1: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
0: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
1: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
0: ช่วยส่งขึ้นมาใช
1: ่ฟึ่ม
0: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
1: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
0: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมอ้าวขึ้นมาหน่อยป้าลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
1: ลุงโอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
0: ดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
1: เอ้าไม่ช่วยเซฟอ่ะ
0: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บอ้าวเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงเข้ามาช่วยเซฟ
1: ติดปุ๊บ
0: อ้าวมาช่วยนิดนึง
1: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
0: ใช่ที
1: ่บนมือประกัน
0: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
1: ปุ๊บ
0: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
1: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
0: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
1: แ
0: ท
1: นที่ซึ่งกันและกัน
0: ใช่บางครั้งมันเหมือนเราเล่นอีกสองครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
1: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
0: ตั้งเป้าหมาย
1: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานของกล้ามเนื
0: ้
1: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
0: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
1: โอเค
0: หน้าท้องบวยลองยืนขึ้นบวยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ไหมปกติบวยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
1: ถือสองข้าง
0: ถือสองข้าง
1: ไม่ได้ถ่วงกันไง
0: บวยลองเล่นสองข้างบวยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไปสิบครั้ง8 9 10
1: เบา
0: คราวนี้บวยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
1: เนี่ยหนักขึ้น
0: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงมันมีมากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ๆเพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่บอยจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
1: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือเรื่องของการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
0: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
1: เพราะฉะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมุติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับ
0: uh-huh.
1: เวลาเราจะเล่นก็คือ flat bench press นะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เข่ารองที่เข่า ผมก็ล้มตัวลงนอน เข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการประกันบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมุติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมุติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
0: ้
1: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
0: เข่าวาง
1: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือว่าลงมานี้ปุ๊บ
0: ลงใกล้ตัว
1: แล้วก็แค่ตัวปุ๊บแล้วก็

0: ี่ต้นมีไหมครับ
1: มี
0: การบาดเจ็บ
1: ใช่ใช่ส่วนนี้ทีนี้บ๊วยลองลงใหม่บ๊วยลงใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บก็คือคนที่
2: ลงอย่ากดบอกกันดีก็ได
1: ้คนที่มันลงมากเกินไปใช่ไหม
2: มันนัก
1: มันลงมากเกินไป
2: นี่มันลงสมมติถ้ามันโอเค
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
1: อ้าวลง
2: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
1: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
2: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
1: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลนะครับ
2: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วแล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออโอ้ยเนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
2: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
1: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
2: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนครับทำไมมันงองๆอย่างนี้อ๋อ
1: ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติเหมือนกับตัวบายาว
2: ใช่ไหม
1: ต
2: ั
1: ว
2: ตร
1: งนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
2: อันนี้เราเรียกว่า easy bar
1: easy bar หรือว่า EZ ใช่ไหมออกเสียง
2: ครับผม EZ
1: ใช่เพราะงั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นนะถ้าเกิดเราไปใช้บาตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาตรงเนี่ยมันก็ทำให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงนี้เราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้น
2: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
1: ฮะก็
2: ไรโรได้อีก
1: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นเรื่องตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่าวางนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
2: เย็นสบาย
1: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี
2: ้
1: มันเป็นกระดูกต้นคอละมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอเลย
0: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
1: การรับน้ำหนัก
0: ไหลรองรับด้วยถ้าเกิดไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
1: ใช่มีอีกบาเบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่
2: าง
1: ๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
2: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
1: ใช่
2: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
1: ใช่
2: แล้วก็เหมือนกันนะครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
1: ค่อยๆ
2: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
1: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
2: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
1: ฮะ
2: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกลางขาแบบนี
1: ้แยกเท้านิดนึง
2: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงจริงๆมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีโรบาร์น้ำหนักเพื่อปุ๋ยขึ้นเยอะๆเลย
1: ใช่ด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาคือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
2: ทำไมครับไม่ดีครับผิดใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
2: ขอบคุณครับ
1: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
2: ก็เมื่อยแล้ว
1: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องพยายามให้หลังตรงมากขึ้น
2: นี่โอเค
1: ใช่
2: โอเค
1: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังแหละขึ้นนะครับ
2: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
1: ครับ
2: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
1: ใช
2: ่มีอันที่อยากแถมครับ
1: ครับ
2: คือบางทีเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผ

0: ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
1: ใช่
0: มันใส่หัวกางเกงเราไม่ได้พี
1: ่ใช่เขาไว้ไปเล่นเวลาที่คุณเล่นเวท
0: ท่านนะครับ
2: เราไว้เพื่ออะไรครับ
1: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: เมื่อกี้เราเล่นเดดลิฟ
1: ท์ที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดานะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เฮ้ยนะเฮ้ยใส่มา
0: ไม่ใช่
1: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นสองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่าวางท่าเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแลฟูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
0: ใช่ไหมผมสรุปนี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได
1: ้
0: ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการของเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะ

0: ก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับแกนมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันนึงคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltvac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
2: ข
6: ้
2: ายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงไหนส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้น

0: เองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้

0: ไข้พร้อมหรือยังนะคะ
1: หมอพร้อมหมดแล้วค่ะหมอขอบน
0: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
2: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
1: หมอขอบน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง91พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโป่งลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

คณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ18กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้วัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระทิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัย

มงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทราจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนาง

ัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปะชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนายคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: ที่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคารหนึ่งไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: ถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบนี้ผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอะอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร
1: ่
2: ค่ะใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะทีนี้บางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
2: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
1: ครับ
2: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
1: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
2: ไม่เกี่ยวก
1: ัน
2: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือเราเหงื่อออกเยอะเนี่ยน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโลกิโลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
1: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
2: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
1: โอเค
2: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมนะว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่อันเดียวกันไหม
2: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
2: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะ มันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราเหนื่อยแต่จริงแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
1: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหม
2: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขาออกเป็นเม็ดๆเลย
2: ใช่ค่ะ
1: จนติ่งๆเลย
2: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
1: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้นะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่โอ้ยยาๆๆกางร่มละ
2: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะแล้วพบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเหี่ยวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งก็ไม่เป็นอ่ะ
2: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่าเขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีแค่ที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
1: เพราะอะไร
2: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
2: มันกรองแสงไปใช่
1: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
2: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำดันเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาค่ะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มเบียร์ละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะท
2: ั
1: ้งที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอ่ะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลนเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยกุมภาพันธ์จริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหกุมภาพันธ์ไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
2: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเราจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดค่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
2: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
2: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
2: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
2: เพราะหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูละสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
2: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
2: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกรากุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
2: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
2: ก็ติด
1: พีคเลยคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
2: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมาถึง
2: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากันค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเราก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
2: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
1: ค
2: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะอันเป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มี
1: ที่เรียกหลายตายนะครับ
2: ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
1: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
2: ากไม่ใช่ไม่ค่ะไม่หลายตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
1: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่า ร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
2: ค่ะ
1: ไม่ตื่นเลย
2: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวของใครก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
1: ค่ะซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
2: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
1: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
2: heat stroke คือโรคลมแดด
1: ครับ
2: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะเราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
1: ้แล้วถ้าเป็น stroke
2: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
1: ซึ่งคนละอาการ
2: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
2: ก็ได้ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
2: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วย heat stroke ได
1: ้ครับดีนะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิด heat stroke ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสดานะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
2: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
1: ่
2: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
1: มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
2: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
1: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่า แค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได้
2: เราเสียน้ำออกจากร่างกายค่ะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
1: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
2: ปัสสาวะไม่ออกเลย
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
2: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
1: ่
2: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวาย
2: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
1: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
2: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
1: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
2: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆ
1: สูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
2: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
1: ้
2: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
1: ๆครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบ heat stroke แล้วมีอาการ
2: heat stroke เนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
1: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
2: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับวิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้มั้ยฮะ
2: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุของปัญหาก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
1: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบเนี้ยดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
2: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึง

0: ในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
1: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกๆเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมันเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
1: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นก็ไม่ว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
1: จิบเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
1: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
0: ใช่ไ
1: หมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะเห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ
1: โอเค
0: เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให
1: ้ค่ะฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่ยกโทรกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
0: หรือเขาเป็นฮาร์ทแอทแทกหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
1: ถูกไหมค่ะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเอ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
0: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
1: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
0: ก็ส่วนอื่นนะจะเย็นชื่อจะเยอะ
1: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
0: ตัวเขามักจะเย็น
1: โอเคแต่ถ้าเป็น heat stroke จับตัวร้อนแล้วต้องจะต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
0: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิด heat stroke
1: เพราะว่ามันไม่ระบายม
0: ัน
1: ก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดดเยอะๆมาก่อนใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปอันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกูสาใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่ได้น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
0: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมัน

0: ับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้ไหมฮะถ้าเกิดอาการเราฟื้นแล้ว
0: ก็คือโดยปกติถ้าเราคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
1: ครับเพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลอ่ะถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
0: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีเขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
1: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
0: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท้องขอไปเช็คอีกทีไม่ยืนยัน
1: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
0: ค่ะออกมา
1: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
0: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
1: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
1: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิทักษ์งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะ เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิทักษ์อุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ยนะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
0: ะ
1: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะเข้าไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
0: ซันสกรีนก่อนเขาก็จะทา
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
1: ครับเพราะฉะนั้น

0: น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลล์เราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
0: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
1: ครับ
0: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้ฮะแล้วกลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
1: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
0: ค่ะนี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโ
1: อ
0: ้ผมไม่กล
1: ั
0: วเลยนะ
1: ค่ะ
0: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
1: เดี๋ยวหาย
0: เดี๋ยวหาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
0: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
1: ใช่
0: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมได้เซ็งมากเลยทุกวันนี
1: ้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พีทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
0: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
1: ใช่ค่ะของบางอันก็แก้ไม่ทัน
0: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
1: ่
0: ต้องให้เจอกับตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
0: ้ค่
1: ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
0: ค่
1: ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
0: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
1: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบในร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
0: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะวันไหนอากาศร้อนจัดรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
1: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
0: ้
1: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ค่ะ okay. เพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
0: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
1: อ่ะใช่ได้แอร์ฟรี
0: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่เขาอยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะฮะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
1: ็ค่าไฟ
0: อีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
1: ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะ

0: ต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: ค
0: ือบางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วเปิดพัดลมอย่างเงี้ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อยๆ
0: อาบน้ำ

0: ลดอุณหภูมิร่างกายได้
1: ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากะละมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที่เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีว่าใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพี่เคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัวซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นนะเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก
1: ็ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมค
0: ะไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่จริงๆคือใช่จืดใช่พีทเลือกนะคุณเป้พีทพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนนึงพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมครับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่
0: เมืองอยากมาอยู่เมืองไทยอะค่ะ
1: เราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะโอ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินได้เราลุยแล้วเรารองเท้าผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไรพวกน
0: ี้ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้ คือมีฮีทเทคมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นๆนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ทนะคะใส่เสื้อขนสัตว์ใส่ข้างในอะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมาก ใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริงๆ
1: ครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: โอ้โหใช่ค่ะ
1: หลุดนะฮะอันนี้
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้โหวุ่นวายมาก
0: ค่ะถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายสบายเบาๆค่ะไปที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: เอาลมไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่โอ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจค่ะนี้น่าสนใจ
1: อ้าวมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: ป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันมีความซ้อนทับกัน

0: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
1: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าเอ๊ะอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอคนไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของอย่างหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่า นี่ก็เป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่ง อันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
1: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
0: ม
1: ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
1: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
0: ค
1: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมุติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
0: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอด
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตกออกเป็นถุงล
0: ม
1: ถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมเล็กๆเนี่ยมันแตกตัวออกมารวมกันมันก็เลยไม่เป็นถุงเล็กๆละมันก็เลยโป่งเป็นถุงลมใหญ่เราก็เรียกโรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการตีบเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
0: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
1: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
0: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบด
1: ั้
0: งเดิมเลยนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอะดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า

0: เหมือนกับว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการ
1: บูด
0: ใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค
0: ่ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
0: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ่งกันใช่ไหมจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องแยกไหมครับคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะ มีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวสั่นด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
1: ค่
0: ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
1: ไม่ต
0: ้องได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการคุณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
1: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
0: ับไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
1: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไงฮะ
0: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆไม่พองไข้อาจจะซึมลงได
1: ้ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลอะรู้ว่ากินเกลือแร่ดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือ1เป็นพีทเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด อันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่ อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะเพราะเราต้องการได้รับสมดุล น้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไป ค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค
0: ่ะก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอ
1: ครับ
0: ไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่2ชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายออกมาถ่ายเอาเชื้อออกมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่นะครับ
0: เราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราอาจจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยแต่เมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ ๋
1: อเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าอ้าวเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บๆๆ อย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกมาให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยและเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
1: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้เนาะคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชม
0: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัดมากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
1: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
0: ใช่
1: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค่ะ
1: ก็เอามาอุ่นให้เดือด
0: เพื่อ
1: ให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
0: ใช่ไ
1: ม่ได้กินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า5 6ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ60 65ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
0: นะ
1: ฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
0: ค่ะ
1: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ๋วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอร์ฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอร์ฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอร์ฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันคือสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอร์ฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอร์ฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก็ยิงค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่าง
5: นี้บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอร์ฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้อย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไร
2: เป็นลูกคอร์ฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอร์ฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้อ๋อลูกคอร์ฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับจะเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
5: ใช้ได้
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: อยากเล่นครับ
2: โอเคครับ
1: แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
5: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
5: ตรงกันใต้ขอบเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันแล้วอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ามันคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
0: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกสามเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอร์ฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับ
1: อ
2: ย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่

0: เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเธอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างสามนะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ว่าให้ไทเกอร์กับแพนเธอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
0: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ถึงเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเธอร์เล่น
2: รีบาบอล
1: อันหนึ่งที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเธอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแฮนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
0: อ่ะอย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือปากก่อนจะได้นะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกระโหลกไว้นี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้ครับ
3: ยกออกมา
0: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
0: ให้ตังไป
1: ตัง
3: แล้วก็ออกมาน
0: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างนี้ครับข้อศอกเราจะกลางเราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: หนีบข้อศอก
0: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วเหวี่ยงยอดยืด
3: แล้วก็อย่าลืมโฟกัสดูว่าคือแบบ
0: ผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอ มันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
0: ดอกบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก
1: ็ได้ยืนหัวไหล
0: ่ถ้าเรายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับ
1: สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทําได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเขาเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับวงอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
0: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ขั้นแรกเราจะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปึ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก
1: ็
3: ยิงบอล
1: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงครับ
1: อืม
3: แล้วยกใช
0: ่แม่นเลยนี่ครับสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี่ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนถ้าทำผิดแรกๆจะทำเป็นย่องครับหนึ่งย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึดขามาเนี่ยครับยึดมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเนี่ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
0: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
0: ถัดขวางั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
0: ปึ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้สั้นกันนะครับปึ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปึ๊บแล้วก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเคช
0: ูระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปึ๊บลองครับปึ๊บ
3: ใช
0: ่โอ้
2: โห
1: ถ
2: ู
1: กไหม
3: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: มัน
0: ใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปึ๊บเอ้ยใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยับปลายเท้าเลยครับ
1: ปึ๊บ
0: ครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับ
1: อ๋อ
0: โอ้ใช่ครับ
3: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได
1: ้
0: วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผม อ่ะกันหันหน้าปึ๊บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บเกียรติพี่กัดกันอยู่อ่ะผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่กัดตามผมมาปึ๊บยึกขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
3: ก็เดินดึงสองครั้ง
0: ปึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมปึ๊บถอยสวยครับเมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอฟบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ซึ่งเตรียมคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆเลย์อัพครับแต่ว่าคอฟบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็เลย์อัพไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งบอลให้วุ้งตัวกลางครับปุ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อหนึ่งปุ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันนี้ครับถ้ายิงอย่างนี้มือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทำง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วรับอกเราเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทิศของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างเงี้ยครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับลองเข้ามาใกล้ๆลองยิงมือเดียวอย่างเง
3: ี้ยลองยิงใกล
0: ้ๆครับใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นลูกค้ามาเลยใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟแล้ววูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
3: ใช่คร
1: ับแล้ว
3: ล่ะ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
3: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ôi,

0: ็นท่านทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะเกียบพอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังมันเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าสำหรับครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับมีแววคร
2: ับ
1: อ
2: ันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วว่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องๆเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะ

0: เท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเงี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพาสบอลในการลงเล่นทีมเงี้ยค่ะเขาสามารถพาสส่งบอลกับเพื่อนร่วมทีมได
1: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได
2: ้เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
1: ใช่
2: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยเพราะพัฒนายอดเยี่ยมเลยครับ
3: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
2: ใช่คร
3: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักคอร์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนไหม
2: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
1: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
4: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
3: เน็ตบอล
4: ค่ะ
3: แล้วมาเจอกีฬาคอร์ฟบอลได้ยังไงครับ
2: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม
3: ่
2: เขาอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นคอร์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่าคอร์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
3: เข้าใจความรู้สึก
2: ใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะคอร์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
3: ไอ้ครับมาเจอคอร์ฟบอลได้ไง
1: ของไอ้ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอ้เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันหิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
3: แล้วก็คัดเลย
1: ใช่ค่ะ
4: เป็นวิชาเรียนคอร์ฟบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
3: แล้วอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
2: 6ปีแล้วครับ
3: 6ปี
1: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
3: 4ปี
4: เพิ่งเล่นปีเดียว
3: ปีเดียวพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอคอร์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬาคอร์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
2: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้กระเบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้
3: อ
2: ยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าอุ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
3: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
2: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี่ยผู้หญิงเค้ามีแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
1: เสน่ห์ของคอร์ฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
2: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอร์ฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
3: ์
2: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
3: ก็ได้เปรียบแล้ว
2: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย้งเย้งเย้งป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอร์ฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขาเข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
3: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทําให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะแล้วก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายก็ต้องกันแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องกันแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาก็ถ้าแบบเอ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามคอร์ฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
2: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี้ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
1: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคอร์ฟบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200

0: หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาครอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาครอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาครอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดมันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้เป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
1: ถ้าไม่ไอ้ก็จะบอกว่ากีฬาครอบบอลนั้นเนี่ยเข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าถ้าคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบไปเป็น
1: หนูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
2: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่ครอบบอลมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะและคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจนะคะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดๆทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเครื่อง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสักสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยประมาณสักเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหาย
0: เป็นหายหายค่ะ
2: คันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเร้าแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะไม่ก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นมาหลายปี
2: แล้วเวลาคันมีขี้ตาตาแดงมีเมือกอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค
2: ่ะ
0: ไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิแพ้เป็นได้
1: ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปลือกตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: อาจารย์แล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกติดมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
0: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือก
2: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
0: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
2: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูก
0: เป็นคัดจมูกบ่อยๆ
2: มาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
0: ตอนนี้ก็ยังมีเป็นคัดจมูกค่ะอาจารย์
2: เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงข้างด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
1: ผมเห็นเหลืองๆ
2: นั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่นี่นี่ด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆ
2: เป็นตุ่มเม็ดๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะหมอชิงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
1: ชัดๆจะนูนมาเลยนะ
2: จะมันนูนๆเป็นเล็กๆๆๆ
1: อาจารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์นี่คือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ที่หนังทั่วไป
2: ใช่ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาคันนั่นนะคะเห็นเป็นเม็ดๆไหมคะ 2-3 เม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ย
1: อันนี้อันข้างบนมองไม่
2: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกระพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ย แผลไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: อันนี้คือพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำเยอะมาก
2: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ด
1: เนี่ย
2: เป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิด

0: นี่ย
1: เนี่ยเนี่ยค่ะค
0: ่
1: ะใช่ตลอดแนว
0: เนี่ยมาพอดี
1: อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยื่อบุตา
0: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
1: เนี่ยเนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะเคืองเยอะมันจะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
0: อย่างนี้อาการดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
1: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยๆ อยู่ในตาดังนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
0: สับลอยอาจารย
1: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร
0: ์
1: ที่มันเป่าๆ อย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนหมอน
0: ที
1: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
0: ้ถ้าดูผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับอาจารย์
1: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากิน
0: อ
1: ่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะงั้นมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแรกงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิดยา
0: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
1: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางกลางประมาณระดับประมาณกลางกลาง
0: เซฟคือจะจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
1: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
2: คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็เพราะภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราถึงได้รู้ว่าอันนี้นะมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
3: ด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วผ่อนจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมุ้งมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราพยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี
3: ้ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
7: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
3: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
5: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึกอึดอัด
3: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
5: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
3: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
5: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาไม่ได้มาม
3: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรเข้าไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
5: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
3: ก็มีปวดแน่น
5: ปวดเนื่องจากว่ามันแน
3: ่
5: น
3: แน่นท้อง
5: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่ายคือแบบลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
3: ค่ะก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
5: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
3: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลย
5: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
3: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะแน่นท้อง
5: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดไงเลือดสดเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
3: เป็นเลือดสด

0: หาย
1: ค่ะเริ่มต้องทานยาระบายอะไรก่อน
0: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค่อ
1: ันนี้ไปซื้อทานเอา
0: ซื้อทานเอาค่ะ
1: แล้วมันออกไหมฮะไม
0: ่
1: ออก
0: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดนะคะ
2: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
0: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
1: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
0: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
1: ปวดเบ่งเอาใช้ซื้อ
0: ลูกสวน
1: ผมทำโทษคือต้องใช้นิ้วช่วยควัก
0: มีบ้างค่ะ
2: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
1: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
2: ่
1: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
2: ครับ
1: ปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ำหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิสีดวงในส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิสีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหร
2: ือ
1: คนไข้กลุ่มที่มีลิสีดวงอยู่แล้วเนี่ยพอเรามีเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออกได้
2: เพราะลิสีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
1: มันคือมันเป็นเส้นเลือดดำ
2: เป่งออกมา
1: แล้วมันก็มีการแตกของไอ้ตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
2: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันต่างจากอาการ
1: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
2: ส่วนอื่น
1: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคู่กับอุจจาระแต่ยกว่ามันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะคู่กับอุจจาระและอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
2: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
1: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตกลงมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
2: เขาไม่ได้ถ่ายมา3-4วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติ
2: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
1: ค
2: ือ
1: คนบางคนเนี่ยอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
2: ้ต่อวัน
1: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
1: โอ้แต่พวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
2: า
1: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันนึง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือ
2: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมฮะบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
1: อันนั้นก็จะมี
2: การมันก็น้อยลง
1: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
2: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
0: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็บ
0: างค่ะปกติดีแต่ช่วงประมาณ5-6เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
1: มันเป็นมีไปกินยาอาหารเสริมหรือว่าเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
2: ้เอาเหรอฮะ
1: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได
2: ้บางทีเราไม่รู้
1: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
2: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
1: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการท้องผูกดีขึ้น น้ำในคน

0: ที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำผมว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
1: ่
0: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานอยู่อีกทีนึง
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
0: ผมว่าอย่าง
1: น
0: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะฮะ
1: ครับ
0: ให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะฮะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่การทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
1: นี่แหละ
0: เช่นก็ให้ไปกลืนดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็
1: กลืนแคปซูลนะฮะ
0: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างใส่สายเล็กๆก็ไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นขึ้นแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
1: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
0: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้าและหลังทานอาหารได้เนี่ยจะดีเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้ดี
1: ครับ
0: นั้นก็อันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกว่าถ้าเป็นไปได้การฝึกการเคลื่อนไหวลำไส้เนี่ยให้เป็นการขับถ่ายฝึกในช่วงเช้าม
1: ันฝึกยังไง
0: ตื่นนอนเป่าก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
0: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
1: ส่องกล้อง
0: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็จะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้เอ็มขึ้นแม่เหล็ก
1: ทางงานเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
0: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ฤทธิ์สีดวงนะฮ
2: ะ
0: ก็ฉีดฤทธิ์สีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกลืนแคปซูลนี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกลืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได้
1: มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
0: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนก
1: ัน
0: แต่ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
1: ครับ
0: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัด

0: หูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วอาจจะไปฝึกการขับถ่ายครับเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
1: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
0: เออถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
1: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่เราใช้มีการบิด
0: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่อนแล้วก็ดูว่าเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงหรือว่าสะสมในร่างกาย
0: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
1: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
0: ไม่น่าจริง
1: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
1: ครับ
0: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
2: ึ้
0: น
2: คือถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือ
0: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
1: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับปวดท้องปวดแบบเป็นๆหายๆบางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

0: วันนี้มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็บอกงั้นเราไปหาหมอมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลาไปที่ขาไก่นะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยนะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เราเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเลอกินแล้วอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที
2: ่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย่อยลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ตรงนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
2: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะอาการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
2: แต่ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
2: บางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
2: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะฮะ

0: ค่ะถึงระดับ
1: แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
1: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
1: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
1: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามีถ้าเกิดมียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีหนึ่งอันนั้นนะครับ
2: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
1: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีหวัดในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
2: ม
1: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มนึงที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มนึงก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
2: อ
1: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
2: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่ง2อย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
1: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
2: ครับ
1: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
2: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
1: แต่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
2: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบ่งบอกอะไรบ้าง
1: ตรงนี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
2: ้
1: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
2: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
2: วินิจฉัยโรคคนละแบบ
1: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีอาการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีร่วงของกรดไหลย้อนบางส่วน
2: มันจะอาการ
1: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
2: ้
1: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ปวดจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจากการ
1: มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสงสัยหรือสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีหวัดถ่ายดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นเอาไปส่องกล้องดูจั่วเจาะเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
1: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างงั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
2: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะมั้ยฮะ
1: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบแล้ว
2: ทำไมฮะ
1: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีมกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
2: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
1: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
2: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนไหนคร
1: ับ เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
2: ครับ
1: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
2: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
1: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
2: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
1: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนนะมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักๆทั้งหมดนะฮะ
2: ถั่ว
1: กระถิ่นสตอผักกระเฉดกระหล่ำปีบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
2: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
1: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะนาวก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้งสองแบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกิน อาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
2: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
1: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
0: สมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
2: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี่นาใช่ไหมฮะมีผลไหมฮะ
1: ก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะมีรายละเอียดเยอะ
2: เ
1: องก็ต้องดูเป็นลายๆไป
2: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
1: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
2: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็น10ปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงมั้ยฮะมัน
1: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้เนี่ยคือก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกรงใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
2: ครับ
1: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวเขาบางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่นอนถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
2: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
3: ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้าง
4: มีปัญหาเรื่องผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
3: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
5: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
3: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
5: แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจาก เรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล

0: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
1: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรเงี้ยไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
1: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เงี้ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี้ย
0: ไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
1: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
0: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคอเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
2: เพื่อนเช็คได
1: ้เช็คได้ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคอธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบเอ๊ะผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะค่ะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะนึงใช่ไหมคะ
0: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
1: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำไม่ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
2: บางทีถ้าเกิดผู้ชายล่ะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
1: ถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงดวงเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
2: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
1: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็น แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
2: กลุ่มนี้
1: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
2: ั้
1: ง
2: ไม่มีแผล
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
0: ได้
1: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นหนึ่งแล้วค่ะ
2: แบบมีแผลแล้ว
1: ค่ะแบบมีแผลแล้วซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือมีอะไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ทันก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
2: ได้นะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือซิริด้านะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัวหุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
2: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย์
1: ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรนะคะก็จะดีน้อยลงค่ะ

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนยากให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักสโตรกหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2

พจตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ต้องไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่าสองสาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า BFAST ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า Balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ Eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอสองท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พีและอาจารย์ป๊อปคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีจันป๊อปค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและพักกลางวัน1ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง 13:00 นถึง 16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษเขาวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆ เป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายหายเป็นหายหายเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
3: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
4: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อย
5: ๆต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
3: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยด์ที่โต
5: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้ครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
4: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
3: น้องเชอร์แตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์ตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติ
2: กรณีของน้องเชอร์แตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยด์โตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ออกไปเนี่ยค่ะ
6: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ย ภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอดีนอยโตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอดีนอยที่โตหรือต่อมอดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอดีนอยเนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอดีนอยแล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยๆเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
2: แสดงว่าเชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
6: ครับคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
2: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอดีนอยทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอดีนอยโตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอดีนอยมาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอดีนอยเนี่ยค่ะ
6: ครับจริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันคร
2: ับ พี่น้อง
6: กันค
2: ือ
6: มันไม่ใช่ต่อมเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
2: ตรงนี้แหละ
6: แต่ว่าต่อมอะดีนอยเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทำหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันก็มันอยู่ในตำแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
2: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
0: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอดีนอยต่อมอดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอดีนอยออกเลยอะค่ะ
6: ครับกรณีที่มีต่อมอดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งตรงตัวต่อมอดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือ ผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรน ก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงกรนดังครอกเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นการอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
2: ค่ะ
0: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
2: ์
0: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
6: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยด์ที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พีทบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยด์หรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
2: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยด์โตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
6: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยด์โตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
2: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยด์แล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยด์คือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
6: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยด์ที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยด์ออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าในต่อมอะดีนอยด์มันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมดบริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทำให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
2: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันก็สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
6: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปก็ต้องตัดออก
2: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
0: คำถามสุดท้ายของพีทค่ะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือพีทคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย
6: ์ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสโลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดรีนอยอยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2 วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1 อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยครับ

อ๋อค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็ก

0: เป็นโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทอมซิลมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอมซิลออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์พิดช่วยเสริมนะครับ
0: ค
1: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอนซิลที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสริมในแง่มุมผู้ใหญ่อะครับ
2: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทอนซิลค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอดีนอยในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
0: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพอโตปุ๊บตัดเลยหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามของคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตอนข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่คันแล้วก็เกาจนตาแดงไปหมดเลยค่ะกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็ไม่หายควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะน้ำมูกไหลคันจมูกด้วยค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยอาการคล้ายๆกับโรคภูมิแพ้นะคะก็วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของต่อมอะดรีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กิโลกรัมเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดรีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
2: าจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครึกคร่าเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีต่อมอะดีนอยด์โตไหมค่ะ

0: ไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้ากรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายกว้างขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะการนอนกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอมซินโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบนี้ที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างนี้ใช่ต่อมทอมซินโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้แหละครับก
1: ็
2: ค
1: ื
2: ออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เลยนะครับก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิ้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอมซินโตหรืออะดีนอยโตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบัตรแยงเข้าไปในจมูกมันคันมากค่ะ
1: คันอย่าเกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่ออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
0: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะส
1: ิ่
0: งหนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผู้สูงอายุนะคะแผลสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
1: อาเจียนเลย
0: อาการอาเจียนใช่ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
1: ค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50

0: 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
1: อาจารย์คิดว่า1คงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ๆความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางรดน้ำต้นไม้อะค่ะที่เราชาจามใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆ มันแตกแดดมันก็จะแข็งขึ้นค่ะเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้ต่ำต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยานะขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
0: ม
1: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดควบภาพได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคุมความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พ
0: อ
1: ผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
0: ม
1: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่แบบความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอามาปรับเรื่องของยาค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ก็ดูประวัติดูว่าเขาน่าสนใจนะครับว่ามีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
0: นอนโดยที่ก่อนนอนค่ะ
2: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ไรฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยรายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิทพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
0: แล้วก็ที่อาจารย์ป๊อปแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยที่อยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วว่าในห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์พิทแนะนำว่าอาจารย์สำรวจ
0: โดยเฉพาะ
1: เคร
0: ื่อง
1: ปรับอากาศค่ะ
0: อากาศด้วย
1: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัว

0: อาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
1: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
0: ขนมากใช่ไหมคะ
1: ไม่ขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
2: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
0: อาจจะง่ายกว่า
2: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
0: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่
2: ผ
0: ู้
2: ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่
0: ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทาหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได้ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่หอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติเนี่ยมีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุและจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำเอาอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ไปขุดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณทศพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบเนี้ยต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
0: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นนอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีบแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือ

0: ือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก็คือไปถ่างมันเอาไว
1: ้
0: ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ต
1: า
0: หลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพื่อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะ บางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ยอาการกรนดีขึ้นการเดือดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อน
0: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมทอนซิลอะดีนอยด์นะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจ
1: สลิปเทสใช่ไหม
2: ใช่สลิปเทส
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆภาวะอุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
1: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟัน
0: ก็ต้องดู
1: ว
0: ่
1: ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณนี้ครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าปวดเลาะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหวังเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
0: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
0: วันก่อนหลานอาจารย์พีท3ขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
1: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการ

0: ที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
1: คือถ้า4เดือน
0: 4เดือน
1: ลดไป
0: 18
1: กิโล
0: 18กิโลใช่ไหมคะ
1: 18กิโล
0: ค่ะ
1: เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
0: ประมาณ
1: ขาลงเร็ว
0: เกือบ5โล
1: สัปดาห์หนึ่งเนี่ยลงใช่สัปดาห์หนึ่งลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
0: ก็
1: ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะพอฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
0: ค่ะใช่
1: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นด้วยค่ะพี่ตา
0: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
0: คำถามต่อไปนี่เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเขตขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
1: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะเยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมุติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งโดยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงATK ยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค
0: ่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATK ตัวเองก่อนดีกว่า
1: อาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
0: เชิญค่ะ
1: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับจะเห็นด้วยกับอาจารย์กิจแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอมิครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจ
0: อ
2: จากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วัน

0: ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
0: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: อ๋อตรวจเจอขีดเดียวแต่มีอาการเหรอคะ
0: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นมาที่
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ดๆถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค่ะ
2: สำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได้
1: ค่ะ
2: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามินดีค่ะดีด็อกนะคะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่
1: ะ
2: เพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
2: ใช่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่
1: ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
2: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะ
1: นม
2: และผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
2: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่าง
1: ค่ะ
2: เรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับอาหารที่เหมาะสมเนี่ย การถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดน้อยเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะ

0: จจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุดหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
1: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
2: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
1: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
2: ขอบคุณนะพี่
1: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Healthy Fine Day มาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับอาจารย์ซ่าอาจารย์อลิสานานาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชม
1: ใช่แล้ว
0: มองดูวัตถุดิบเครื่องปรุงในวันนี้แล
1: ้
0: ว
1: เขียวๆเยอะใช่ป่ะคะ
0: เดาไม่ออกเลยอาจารย์ซ่าจะมาทำไหนคือวันนี้มันเหมาะกับใครอะไรยังไงฮะ
1: วันนี้เราเน้นโรคซึ่งโรคนี้จริงๆฮอตฮิตในหมู่คนไทยเลยก็ว่าได
0: ้นะคะ
1: เบาหวาน
0: โอ้โหจริงด้วยนะ
1: ใช่แล้ว
0: คนไทยติดหวานติดความหวานเครื่องดื่มก็หวานอาหารก็หวานข้าวก็หวานหวานก็หวานยิ่งหวาน
1: นิสัยก็หวานเลย
0: เออจริงด้วยว่าคนไทยติดมากนะฮะยิ่งอาหารไทยหลายอย่างก็จะเติมความหวานลงไปเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นไหมฮะ
1: การเป็นโรคเบาหวานบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทานอาหารที่หวานอย่างเดียวที่มันมีปัจจัยอื่น
0: เช่นอะไรบ้างครับ
1: แต่จริงแล้วโรคเบาหวานคือมันเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนที่เขาชื่ออินซูลินเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเม็ดเลือดใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าอินซูลินปกติมันก็อยู่ในร่างกายเราแต่ว่าคนปกติเนี่ยเหมือนอินซูลินเขาก็เปิดมีกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ร่างกายเราเพื่อให้พลังงานคราวนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยบางที

0: เซลล์หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็คืออาจจะมีกุญแจไม่พอเปิดประตูเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ฉะนั้นเขาเข้าไปในเซลล์เอาไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้
1: แล้วผลก็คือ
0: ลอยตัวรอการเข้าประตูอยู่ในเลือดเราเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงว่างั้นเถอะ
1: ตรวจเลือดเจาะเลือดมาตรวจปุ๊บน้ำตาลก็เลยสูง
0: ใช่แล้ว
1: ทีนี้ถ้าน้ำตาลสูงที่เลือดเนี่ยผลที่แสดงออกมาทางร่างกายจะเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ถ้ามันเป็นแบบเฉียบพลันเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเป็นกรดในเลือดแบบคีโทนเขาเรียกเป็นกรดคีโทนในเลือดสูงทำให้เกิดโคม่าได้จริงอันนั้นอันตรายถึงชีวิต
1: ทันทีเลยเหรอฮะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางทีเนี้ยจะมีอาการร่วมก็คือน้ำหนักลดปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยคือพยายามร่างกายพยายามที่จะเอาน้ำตาลออกมาให้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งห
1: ิ
0: วน้ำเขาก็จะพยายามจะปัสสาวะออกหิวบ่อยๆมีเหมือนกันก็จะมีส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพก็มาในกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่โรคหัวใจอะไรอีกอะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่มไตวายไปที่ไตบางทีก็ขึ้นตาอะไรประมาณเหมือนเราเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางทีเขาเป็นแผลที่เท้าแล้วทำไมไม่หายสักทีเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงมันหายไม่ได้เป็นกลไกของเขาในเลือดเรามีน้ำตาลสูงฉะนั้นไปทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการทำให้แผลมันหายเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำงานได้ไม่ดี
1: ใ
0: ช่แล้วคือเราบางทีไม่รู้สึกด้วยบางคนไม่มีความรู้สึกที่ปลายเท้าเป็นแผลที่เท้าก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เป็นหนึ่งอาการโรคเบาหวานเหมือนกัน
1: นั่นแหละก็เลยบางที
0: ปลายประสาทอักเสบ
1: ต้องตัดเท้าตัดขาเลย
0: อันตรายมากเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องความหวานอย่าหวานมากนะ
0: จริงถ้าใครตรวจเลือดจริงแนะนำคือต้องไปตรวจเลือดจริงๆบางทีเราไม่เห็นอาการเนี่ย
1: จะตรวจฉี่ดูที่ฉี่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
0: อาจจะช้าไปแล้วไงค
1: ือ
0: ช้าไปแล้วมันหวานไปแล้วค่ะบางทีเป็นนิดๆอย่างเงี้ยเราคอนโทรลหรือเราควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีกว่าเรามากกว่า
1: เพราะฉะนั้นควบค
0: ุมเราเลย
1: ก็ดูแล้วไม่มีน้ำตาลเลยนี
0: ่มี
1: อ๋อมี
0: แต่น้อยจริงน้อยอาหารไทยจะต้องมีน้ำตาลเล็กน้อยแต่น้อยเราไม่ได้ใช้เยอะค่ะ
1: นิดเดียวเท่านั้น
0: จริงมันเป็นความเชื่อที่บางทีไม่ถูก 100% ว่าเบาหวานคือต้องลดน้ำตาลหมด
1: ห้ามกินน้ำตาลเลย
0: จริงมันเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นต้องดูว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
1: เพราะนั้นแหละจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล
0: ถูกต้องใช่อยู่ในเลือดเรานั่นเองค่ะ
1: เอาละครับเมน
0: ู
1: ของเราในวันนี้มีน้ำตาลเพียงเท่านี้น้อยเดียว
0: น้อยนิดเลย
1: ถึงช้อนชา
0: แต่พระเอกของเราอยู่นู่นเขียวๆตรงนู้น
1: พระเอกเราอยู่ตรงนี
0: ้มารา
1: คืออะไรเนี่ย
0: มาราขี้นก
1: คืออย่างนี้มาราขี้นกหรือมาราหยก
0: มาราหยกแล้วแต่จะเรียก
1: เมนูเราคือวันนี้อะไรครับอาจารย์ซ่า
0: เป็นแกงป่ามะระหยกกุ้งสับค่ะ

0: แกงป่ามะระหยกกุ้งสับเกิดมาไม่เคยได้ยินเนี่ยเอามะระมาทำแกงป่
1: า
0: แต่พวกกระชงกระชายเลยยังมีนะ
1: ยังมีอยู่ค่ะรสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยยังชัดเจนแน่นอนค่ะกะเพรา
0: แล้วก็ใบกะเพรา
1: ใช่แล้ว
0: แล้วใช้กุ้งสับสับมาเรียบร้อย
1: แน่นอน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: ไม่ยากเลยนะคะเราจุดไฟเหมือนเดิมคือไฟปานกลางถึงอ่อน
0: ปกติแกงป่าต้องผัดก่อนนี
1: ่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำมันลงได้เลย
0: น้ำมันเราทำในหม้อเลยนะฮะ
1: ใช่ประหยัดเน
0: า
1: ะ
0: ได้พริกแกง
1: นี่เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดา
0: พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: ค่ะใส่พริกแกงเลย
0: เพื่อจะผัดนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คอนเซปต์เดิมนะคะผัดให้หอมให้มีกลิ่นแล้วเราเอาน้ำมันเครื่องเทศออกมานะคะ
0: ครับลดไฟลงเล็กน้อย
1: ค่ะนี่ผัดให้หอมให้แตกมันนิดหน่อยหอมมาก
0: เราเริ่มไอเริ่มจามกันแล้วก็
1: เราใส่กุ้งสับได้เลยค่ะ

0: ได้แล้ว
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
0: ลูกชิ้นกุ้งมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่ด้วย
1: ใช่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูคือพอ
0: แป๊บเดียวก็สุกแล้ว
1: มันดูแตกมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดู
0: แล้วจริงเราใส่กระชายเลยก็ได้จะได้ความหอม
1: มาเลยนะคะกระชายนี่ก็แน่นอนว่าจะทำให้ความเป็นแกงป่า
0: ของเราใช่
1: ต้องใส่กระชายแล้วกระชายมีประโยชน์ด้วยนะ
0: ใช่แล้ว
1: บำรุง
0: สารต้านอนุมูลอิสระเยอะแอนตี้ออกซิแดนต์
1: บำรุงท่านชาย และก็มาถึง
0: มะระของเรา
1: อันนี้นะฮ
0: ะ
1: จากมะระลูกอย่างเงี้ยพี่นกอย่างเงี้ยมะระหยกเงี้ยกลายมาเป็นแบบนี้ทำยังไง
0: ปกติเขาก็หาครึ่งก่อน
1: หาครึ่งก่อนข้างในก็มีไส้อะไร
0: ใช่เอาไส้ออก
1: ไส้ออก
0: นะคะแล้วเราก็หั่นขวางๆเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอ
1: ย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ก็คือมันจะได้สุกง่ายอย่างแรก
1: จากนั้น
0: แต่ก่อนที่เราจะมาประกอบอาหารเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเราโรยเกลือก่อนนะคะเสร็จแล้วขยำกับเกลือ แช่ไว้สัก15นาที
1: แล้ว
0: เสร็จแล้วเอามาล้างน้ำแล้วก็ขยี้ออก
1: นี่เพื่อให้ความขมออกไปใช่ไหม
0: พยายามเอาความขมออก
1: ไม่ขมเลยใช่ไหมฮะ
0: ดูจากหน้าก็รู้ไม่ต้องอธิบายค่ะไม่ต้องอธิบายหวาน
1: ถือว่ากินยาแล้วกัน
0: หวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาท้องป
1: ะขมจะเป็นลมอ่ะขมมากใส่เลยนะครับ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ยังขมอยู่เลยนะ
0: อันนี้ผัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความที่เขาฝานมาบางๆเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกถ้าแห้งปุ๊บเราจะใส่น้ำได้เลยก็ได
1: ้แปลกใจมากเลยจันซ่าขมก็ขม
0: เอามาใช้ทำไม
1: เอามาทำไมทำไมต้องเป็นมะระหยกมะระขี้นกเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่าผลงานวิจัยนะคะบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเขามีกากใยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีกากใยเยอะเนี่ยพอทานเข้าไปรวมกับอาหารเนี่ยมันก็จะย่อยช้าในลำไส้เราเพราะฉะนั้นทำให้คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลค่อยๆดูดซึมในเลือดเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังจากทานอาหารเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะขึ้นปูดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ดีต่อโรคเบาหวานอันนี้เขาก็ค่อยๆขึ้นช้าๆและอยู่ยาวซึ่งตรงนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่า
1: แล้วก็มะระขี้นกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่
0: ใช่แล้ว
1: เพราะผักคือผักทุกอย่างมีกากใยก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: ของมะระขี้นกเนี่ยถูกเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆเป็นใยอาหารแบบเยลอะที่มันแบบเหนียวมากข้นมากใช้เวลาในการย่อยทำให้ดูดซึมช้าอะไรประมาณนั้น
1: นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องข้ามความขมเพื่อจะไปเป็นยา
0: ลองดูลองดู
1: เดี๋ยวก็รู้
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ร
1: ู้เดือนละจันซ่าเดือนละ
0: จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราได้เลย
1: เครื่องปร
0: ุ
1: ง
0: ซึ่งก็มีน้ำปลาใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: นะคะเสร็จแล้วน้ำตาลอันน้อยนิด
1: ตวงดูเลยแล้วกัน
0: พี่แฮทกลัวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ยอันนี้หนึ่งเอง
1: เท่านี้เองนะฮะ
0: หนึ่ง
1: แล้วก็มีอีก
0: หนึ่งประมาณครึ่งนิดหนึ่งครึ่งเองนะคะ
1: ช้อนชาครึ่งแล้วจริงๆถ้าเหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมของคนเราในแต่ละวันเนี่ยควรจะได้น้ำตาลสักเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆน้ำตาลที่เพิ่มเติมหรือใส่เข้ามาเพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าอย่าควรเกินวันละ6ช้อนชา
1: 6ช้อนชา
0: ซึ่งน้อยมากนะคะถ้าเราสังเกตดูน้ำตาลในอย่างเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยกระป๋องหนึ่งก็เฮ้อเกินแล้ว
1: ใช่ บางทีนะที่คิดว่าตัวเองได้ดื่มชาดื่มเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในนั้นมีน้ำตาลอยู่ประมาณ
0: เยอะ
1: เนี่ยฮะมากกว่า6ช้อนชา
0: เพราะนั้นต้องระวังนะคะเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นก็หมดโควต้าเราแล้วอะ
1: เติมน้ำ
0: รวมในยาแอมเยิมในอะไรที่เราทานเข้าไปอีก
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าในอาหารทุกจานที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยมักก็จะมีส่วนผสม
0: เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นต้องลองสังเกตด้วยอ่านฉลากบางทีไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยน้ำหวานมีเท่าไรโยเกิร์ตมีเท่าไรนมหวานมีเท่าไรอะไรเงี้ย
1: ควรจะใช่ไหม
0: ลองสังเกตดูแล้วคุณจะแปลกใจพูดได้คำเดียว
1: นี่เราเป็นคนหวานเป็นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: พริกไทยอ่อนเลยนะฮะ
0: ใส่ได้เลยค่ะก็ใบมะกรูด
1: ใบมะกรูดและใบกะเพรา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์
1: อันนี้ก็เป็นยา
0: ใช่แล้ว
1: กระชายกะเพรามาเลย
0: เป็นไงคะโอเคไหมใช้ได้อยู
1: ่ได้ได้ได้ได้กำลังดีแต่ก็ความขมของมะระออกมาเล็กน้อยนะ
0: เล็กน้อยใช่ไหมต้องมีนะในน้ำซุป
1: แต่ถ้าใครที่ชอบมะระอยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบเลย
0: ทานได
1: ้ส่วนใครที่ไม่ชอบมะระ
0: ขอแนะนำว่า
1: เป็นยังไงดีฮะ
0: ทานร่วมกับข้าวปริมาณไม่เยอะมากอาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่ครับ
0: ร่วมกับลูกชิ้นกุ้งสับของเราอาจจะลดความขนได
1: ้ครับก็อย่าตักมะระเยอะ
0: ซุปโอเคแต่ว่าเราอยากได้มะระเล็กน้อยไงเพื่อไปลดน้ำตาลเราใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นิดนึง
1: เสร็จแล้วเสิร์ฟ
0: เรียบร้อยปิดไฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะ

0: น้าตาดูดีมากทีเดียว
1: กลิ่นหอมมาก
0: และขมแน่นอนนะฮะชิมกันนะครับ
1: จานซ่ายอมค่ะยอม
0: มา
1: แล้วล่ะจะขอกินร่วมกับกุ้ง
0: ดีนะ
1: รู้สึกเลยถ้าทานกับกุ้งเนี่ยค่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้สึกถึงความขมเท่าไหร่รับได
0: ้ขมในระดับรับได
1: ้
0: อย่าลืมว่าหวานเป็นลม
1: ขมเป็นยาในที่นี้เบาหวานนะคะลดเบาหวานแล้วนั่นเอง
0: ได้ลดหนึ่งเมนูช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเมนูครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: เป็นผัดเผ็ดเนื้อแต่เรามีตัวช่วยคือมะเขือ3อย่าง
0: ต้อง3อย่างมะเขืออะไรบ้าง3อย่าง
1: ไม่รู้ต้องติดตาม
0: มาดูกันมะเขือพวงเหรอมะเขือปอก

0: กลับมาชมรายการกันต่อครับมะเขือ3อย่างรออยู่แล้ว
1: ใช่แล้วเพราะเราจะนำมาผัดเผ็ดกับเนื้อนั่นเอง
0: ครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือกลัวจะเป็นเบาหวาน
1: หรือเริ่มดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลเริ่มสูง
0: ครับ
1: หรือคนอื่นจริงก็ได้หมดแหละ
0: ได้หมดอาหารทุกครั้งนะฮะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่อร่อย
1: สำคัญนะสำคัญเลย
0: ดูแลสุขภาพได้แล้วก็ต้องยังต้องอร่อยด้วย
1: ใช่เราหาทางสมดุลเนาะตรงกลางดีสุดค่ะ
0: อาจจะลดนู่นนี่หน่อยนะฮะ
1: อ
0: ย่างวันนี้เราจะลดน้ำตาลแต่ครั้งนี้จะใช้น้ำตาลปี๊บ
1: ใช่
0: แต่
1: ซ
0: ึ่
1: งเราจะใส่ไม่เยอะ
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวเราลองปรุงดูแล้วลองชิมไปค่ะ
0: ผัดเผ็ดเนื้อก็แน่นอนต้องมีเนื
1: ้อแน่นอน
0: แล้วก็มีเครื่องแกง
1: ค่ะ
0: มะเขือ3อย่างมีมะเขืออะไรบ้างครับ
1: ของเรามีมะเขือพวงก่อนเล็กๆใช่ไหมคะ
0: มะเขือพวง
1: อันจิ๋วๆมะเขือเปราะอยู่ข้างหน้าม
0: ะเขือเปราะตรงนี้นะฮะ
1: แล้วก็มะเขือยาวมะเขือ3อย่างเลย
0: หั่นเป็นชิ้นๆ
1: พอดีคำ
0: หน้าตาดีมากเลยไม่เห็นดำเลยฮะอาจารย์ชาน
1: ี่เคล็ดลับของเรา
0: คือ
1: เอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะพอหั่นเสร็จปุ๊บเป็นพอดีคำเราไปแช่ในน้ำเกลือพอจะมาใช้หรือจะมาผัดปุ๊บเราก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็นำมาผัดก็จะไม่ด
0: ำขั้นตอนเพิ่มนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: จะไม่ยากเลยค่ะแต่ออกมาสีสันจะสวยงามด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เอาละครับลงมือทำ
1: ค่ะตั้งไฟก่อนเลย
0: และแน่นอน
1: ไฟปานกลางเอาน้ำมันลง
0: น้ำมันลงพริกแกงลงนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผัดพริกแกงให้แตกมัน
1: ใช่ค่ะให้กลิ่นไม่ใช่แต่ว่ามันมีน้ำมันข้างในของเขาเราก็เอาให้ไขมันเขาออกมาให้มันดูสวยงามเฉย
0: เริ่มจะ
1: กลิ่นได้แล้วจากนั้นเราใส่เนื้อเลยค่ะ
0: เราเลือกเนื้อยังไงฮะ
1: ปกติบางทีผัดเผ็ดเนี่ยหรือบางคนชอบเนื้อที่มันเยอะๆไขมันเยอะๆใช่ไหมค
0: ะ
1: เราก็พยายามลดพลังงานแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวคือเรื่องเนื้อสันในที่มันไม่ได้เยอะอันนี้ก็ดีนะคะถ้าสังเกตของไขมันเราไม่เยอะเลย
0: ใช่แล้วก็จะมีความนุ่มอยู
1: ่เปื่อยง่ายนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานผัดแป๊บเดียวก็สุกละนะคะอันนี้ถ้ามันแห้งแล้วกลัวกระทะติดก็เราใส่น้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะใส่มะเขือของเราน
0: ี่หลายท่านก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเลือกเป็นมะเขือ มะเขือ3อย่าง
1: ด้วย
0: แล้วเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเกี่ยวกับอินซูลินครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าถ้าเบาหวานอาหารเบาหวานเนี่ยถ้าอะไรที่มีใยอาหารสูงเนี่ยดีต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะใส่ผักอะไรก็ได้แต่มะเขือเนี่ยเราก็เลือก3อย่างเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นเอง
0: ความตื่นเต้น
1: เพื่อความตื่นเต้นแปลกใหม
0: ่
1: เอ้ยมีทั้ง3อย่างปกติเขาก็ใส่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่เราแบบคูณ3เลยใส่ได้เลยค่ะนั้นใยอาหารเราก็ได้3แบบฉันไม่แน่ใจว่าพี่ชอบมะเขือแบบไหนฉันก็ใส่ทั้ง3อย่างไปเลยหมดเรื่องจะได้ไม่เรื่องมากใช่ไหม
0: มันเลยพี่ชอบหมดเลยของมะเขือ
1: ถ้าชอบมะเขือยาวอันนี้เราก็ผัดให้มะเขือเขาพอสุกนะคะ
0: ครับอาจารย์ซ่าครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความจริงไหมฮะ
1: มันก็อั

0: าดอาจจะยิ่งไปกินอะไรที่ไม่ดีต่อเรายิ่งกินเยอะยิ่งน้ำตาลเยอะยิ่งคาร์โบไฮเดรตเยอะอย่างนี้ค่ะน้ำตาลเราขึ้นสูงปุ๊ดเลย
1: อ๋อมันจะมีผลในแง่พฤติกรรมแบบนี้ต่าง
0: ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราทานอาหารเช้าน้ำระดับน้ำตาลมันก็ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงค่ะกลางวันก็ขึ้นแล้วก็ลง
1: ถ้าสม่ำเสมอใช่ไหม
0: ถูกเพราะฉะนั้นมันสม่ำเสมอมากกว่าไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊ดแล้วก็ลงทันทีอย่างเงี้ยค่ะอันตรายซึ่งไม่เหมาะต่อโรคเบาหวานใช่
1: ทีนี้บางคนก็คิดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นนะเบาหวานน่ะไม่เป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลสูงงั้นก็ไม่กินน้ำตาลเลยได้ไหมทั้งวันเลย
0: อันนั้นก็ดีอยู่แล้วถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยก็ดีนะคะมันก็เป็นการลดพลังงานโดยที่ไม่ได้สารอาหารใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าร่างกายไม่ได้น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยร่างกายอยู่ได้ไหม
0: จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่มากน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้น้ำตาลทรายที่เราเติมไปนั้นโอเคแต่ว่าเราจึงได้รับจากคาร์โบไฮเดรตข้าวกับแป้งเน
1: ี้
0: ย
1: ผลไม้อีกใช่ไหมก็มี
0: ผลไม้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานเนี่ยก็ต้องควบคุม อย่าทานเยอะมากนะคะปกติเขาจะมีคำแนะนำแล้วก็นมก็ยังจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้ยังมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลจากอาหารพวกนั้นอยู่ดี
1: คืออาจารย์ทราบหมายถึงว่าถึงเราจะตั้งใจที่จะบอกอ้าวฉันไม่ใส่น้ำตาลเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำตาลก็มาจากทางอื่นอยู่ดี
0: ใช่ไม่ใช่บางคนแบบอุ๊ยฉันแบบไม่ทานข้าวเลยพยายามจะควบคุมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะแต่ว่าทานผลไม้หลายกิโลอย่างเงี้ยก็เสร็จเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องระวังบางคนเผลอไปโดยเฉพาะผลไม้บ้านเราหวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควบคุมปริมาณผลไม้หรือน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายเหมือนกัน
1: แล้วจริงร่างกายก็ยังต้องการน้ำตาลไป
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานข้าวเราก็เลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ขนมปังก็เป็นโฮลเกรนหรือโฮลวีทเพราะว่าเขามีใยเยอะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการคุมน้ำตาลได้อย่างนึงค่ะ
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: อันนี้เราน่าจะสูงแล้วนะมะเขือเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ได้ไหมคะ
1: จะได้แล้ว
0: ถ้าจะได้เราเริ่มปรุงได้เลย
1: ได้ฮะ
0: นะคะก็เป็นน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บ
1: ใส่น้ำตาล
0: เล็กน้อยค่ะ
1: ใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะใส่ปริมาณไม่เยอะก่อน
0: ค่ะ
1: พริก
0: พริกอันนี้น่าจะไม่ต้องใส่หมดป
1: ่
0: ะ
1: ใส่เลยนะ
0: ใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยซะว่า
1: ใบโหระพา
0: ใส่แล้วโอเคคนหนึ่งรอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ
1: ได้เลย
0: เพราะจริงๆนะพริกแดงๆกับใบโหระพาที่ยังไม่สุกมากเนี่ยดูน่าทานกว่าน่าทานเลยอ่ะ
1: มากมากมากมากเสร็จแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ไฟ
0: ปิดไฟแล้ว

0: ยอด
1: มันแทบเด็ด
0: เอาซะหน่อยละจะขอเนื้อก่อนหืมหอม
1: หอมไหม
0: เข้มข้น
1: ลองบ้าง
0: เนื้อไม่เหนียวเลยเพราะว่าเลือกสันในเพิ่มไฟเบอร์ใยอาหารด้วยมะเขือยาวอร่อยจริง
1: อร่อยมากฮะ
0: ค่ะ
1: คือจริงก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากหรอก
0: ง่ายเลยอ่ะใช่ค่ะ
1: คือว่าเราเน้นคือเราเพิ่มมะเขือ3อย่างลงไป
0: ใช่นี่ก็เพิ่มกากใยอาหารแล้วก็ทานกับข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีกากใยเยอะกว่านี้อีก
1: ยิ่งดีเลย
0: ยิ่งดีเลยในปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสม
1: หมดแล้วช
0: ่
1: วงเวลาของเราแต่การดูแลสุขภาพยังมีอยู่ในช่วงหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันตอนนี้เรามะเขือพวงสิ
0: อร่อยมาก
1: เ
0: ขาบอก
1: อุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: อุ้ยลืมขอโทษค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
4: ผิดๆก็จะมีของแถม
3: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
4: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพบุ้ยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
3: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
4: ไม่ใช่
3: ให้มันหลุดนอก
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: น้ำหนักเขาเยอะครับ

0: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
1: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
0: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
1: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เรามีคำถามนะครับบางทีเราออกกำลังกายกันเราหมกมุ่นเราชอบออกกำลังกายกันตรงนี้เราลืมว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายคืออะไรคืออะไรครับพี่ต้น
1: แน่นอนก็คือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: แล้วถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบผิดๆล่ะครับ
1: ผิดก็จะมีของแถม
0: คืออะไรเหมือนเราไปเดินสรรพสินค้าแล้วช่วงมิดไนท์เซลอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่มันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาหรือว่าอันตรายเรื่องของสุขภาพแทนที่เราออกกำลังกายได้ดีปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายที่อยู่ใกล้ตัวเป็นที่นิยมเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้
1: ใช่
0: และอุปกรณ์นั่นก็คือ
1: มา
0: ว้าวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราฮิตแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับดัมเบลบาร์เบลหรือเก้าอี้แบบนี้ถ้าเรารู้จักกันก็คือในนามของฟรีเวทนั่นเอง
1: ใช่
0: ทำไมครับพี่ต้นทำไมฟรีเวทคนถึงออกกำลังกายกันผิดเยอะครับ
1: มันบอกแล้วว่ามันเป็นฟรีเวทใช่ไหมมันสามารถเล่นได้ทุกทิศทางทุกกล้ามเนื้อเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เขาน่าจะเล่นถูกอยู่ใช่ไหมแต่บางอย่างมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: การเล่นฟรีเวทเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับปกติแล้วที่เราออกรายการ Healthy Friday นะครับส่วนใหญ่เราจะนิยมหรือว่าเราจะแนะนำว่าให้เล่นเรื่องของแมชชีนก่อนเครื่องออกกำลังกายก่อนเพราะว่าเครื่องออกกำลังกายนั้นคือเน้นตรงจุดมากกว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อของเราส่วนนั้นแข็งแรงแล้วเราค่อยไปพัฒนาเล่นฟรีเวทได้
1: เรื่องพวกนี
0: ้แล้วก็ฟรีเวทอันตรายคือว่าบางทีมันฟรีเวทอะ
1: มันฟรีมันไปหมดได้หมด
0: มาบิดโน่นบิดนี่ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถามพี่ต้นว่าระหว่างดัมเบลกับบาร์เบลอันไหนควรจะบาดเจ็บมากกันครับ
1: ถ้าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วที่เรามองเนี่ยคือบาร์เบลมันหนักใช่ไหมคนจะคิดว่าบาร์เบลส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกิดบาดเจ็บมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องของดัมเบลเพราะในความที่คนเราส่วนใหญ่ขวาซ้ายมันไม่เท่ากันงั้นในเรื่องของการที่จะประคองหรือว่าการโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันจะค่อนข้างยากกว่าโดยเฉพาะข้างที่เราไม่ค่อยถนัด
0: เยี่ยมเลยครับ วันนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยท่าที่คนนิยมมักจะเล่นกันแบบผิด
1: ๆ
0: เพื่อคุณจะได้เล่นถูกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ถูกต้องเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตเราปูพื้นฐานแบบใหม่หมดนะครับและนอนครับเวลาคุณไปเล่นคุณจะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลเลยนี่อ่ะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับ
1: โอเคคงเริ่มจากดัมเบลก่อนแล้วกัน
0: ดัมเบลมาเลย
1: ท่าแรกก็คงเป็นเรื่องของการท่าหยิบวางดัมเบลบาร์เบลใช่ไหม
0: หยิบจับที่สำคัญเลย
1: ใช่เพราะเป็นการเริ่มต้นบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหยิบปุ๊บหลังจากนั้นเจ็บแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลย
0: มีจริงๆ อย่าหาว่าตลกเรื่องจริงผมเองเวลาเล่นน้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องประคองดีๆหาหลักมั่นคงค่อยๆยกมาหลังตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มสอนไงพี่ต้น
1: โอเคนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้ขอใช้ลูกเล็กแล้วกันนะครับอย่างลักษณะของการ
0: อันนั้นสมมุติเลยครับ
1: หยิบวางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งดัมเบลมันอาจจะมีที่วางนะครับ หรือบางทีเวลาที่เราหยิบมันเล่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางไว้ที่พื้น ซึ่งพวกนี้ต้องระวังมากนะครับในเรื่องของการก้มหยิบอะไรต่างๆโดยเพราะเราจะบอกว่าน้ำหนักมันไม่มากเท่าไหร่เราใช้ในท่าทางที่อะไรนี่ก็สามารถยกขึ้นได้แล้วนะแต่บางอย่างแล้วพวกนี้ต้องระวังนะครับโอเคเรื่องการหยิบวาง
0: อันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างดัมเบลวางกับพื้นกับดัมเบลวางบนแร็คของมันนะคร
1: ับ แร็คที่วางที่แร็คน่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะช่วยทำให้ลดในเรื่องของการเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นปุ๊บเราก็ต้องหยิบมาเพื่อมาวางกับพื้นหรือว่าหยิบจากพื้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราก็เริ่มง่ายๆเวลาที่เราหยิบพวกนี้ก็ให้เหมือนกับเวลาที่เราหยิบของนะลักษณะการหยิบของคือพยายามให้ตัวดัมเบลมันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับขึ้นลงวางนะครับหยิบนะครับขึ้นเหยียดยืดขึ้นนะครับให้มันใกล้ตัวมากที่สุดนะครับลักษณะพวกนั้น
0: ใกล้ตัวมากสุดนะครับ
1: ครับใช่นะครับลักษณะพวกนั้นนะฮะงั้นเวลาที่เพื่อก็คืออย่างกรณีที่บางครั้งมานะด้วยความที่เฮ้ยไม่อยากจะย่อก้มนะครับใช้ก้มตัวลงไปเลยนะก้มตัวหยิบขึ้นมายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยหลังเจ็บไปซะแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้หยิบยืดแล้วคราวนี้เราค่อยมาเริ่มเล่นในท่านั้น
0: โอเคหยิบจับแบบนี้นะครับในเรื่องของ

0: ต่อไปเริ่มเล่นท่าครับ
1: โอเคมา
0: ท่าอะไรครับส่วนใหญ่ที่
1: ก็เอาท่าแล้วกันที่เวลาที่เขาบริหารส่วนของต้นแขนท่านหน้า
0: ก็คือไบเซ
1: ปไบเซปส่วนใหญ่เวลาบวยเล่นบวยเล่นยังไง
0: ก็ทีละข้าง
1: ทีละข้างใช่ไหมครับ
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยกสองข้างเลย
1: พร้อมกันใช่ไหม
0: หรือถ้าเป็นบาร์เบลหัวยกสองข้างได
1: ้ฮะใช่โอเคแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกนี้นั่นคือเล่นที่ท่าที่ถูกต้องนะฮะแต่บวยเคยเห็นไหมบางทีบางคนเล่นปุ๊บมีการโยกตัวช่วย
0: ก็เปิดเพลงโยกโยกโยก
1: ไม่ใช
0: ่ให้มันหลุดลอก
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่น้ำหนักเขาเยอะครับ
1: ไอ้นั่นก็ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยบางครั้งมันจะมีเขาเรียกว่าการชิตติ้งนะการโกงแต่เราให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าการโกงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโกงแค่ครั้งสองครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่น12ครั้งคุณโกงตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3คุณก็โกงมาเลย
0: ถ้าเกิดเราชิตติ้งหรือว่าเราโกงแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรครับ
1: ส่งผลเสียไงบอยลองเล่นนะลองเล่นต่อเนื่องนะครับนี่นี่คือถ้าใช่
0: มันไม่ออกไปเสพเลยอ่ะ
1: ใช่มันไปที่ไหนละ
0: มุมมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไปไตเสพอ่ะ
1: ไตเสพอันนึงสิแต่อันถ้า
0: หลังอ่ะ
1: ทุกครั้งที่บวยโยกเนี่ยมันกลายเป็นหลังใช่ไหม
0: ออ
1: มันมีการเหยียดหลังพอหลังเนี่ยพอเวลาเล่นปุ๊บหรือว่าการเวียงกันอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันมากขึ้น
0: ออ
1: แล้วบวยยิ่งบางทีไปทำในจังหวะที่มันเร็วนะกล้ามเนื้อบางทีมันไม่คุ้นเคยมันก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
0: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นอะไรดีครับให้คอนโทรลอะไรดีครับ
1: แล้วก็พยายามเน้นตรงจุดที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกมากขึ้นนะ
0: อ
1: ย่างตัวนี้ก็คือ
0: โฟกัสหรือว่าคอนเซนเทรต
1: ใช่
0: ส่วนน
1: ี้ต้องการให้งอเราก็ต้องพยายามเน้นที่ส่วนนี้ให้มีการงอ
0: การบิดข้อมือหรือว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: หรือบิด
1: มือ
0: ครับ
1: โอเคอย่างถ้าเราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหงายนะครับโดยหลักนะครับอย่างนี้แล้วหงายนั่นมันคือทำให้เราสะดวกขึ้นกับการที่มันไม่ไปติดที่หน้าขา
0: uh-huh.
1: แต่ถ้าเรามามองถึงหน้าที่ของตัวไบเซปนะฮะอันนึงก็คือมันงออีกอันก็คือต้องแบมือ
0: ถ้
1: าอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่ที่โดยตรงของไบเซปที่ทำงานใช่ไหม
0: เพราะจริงๆแล้วผมว่าการเล่นเบียดมันคือวิทยาศาสตร์มากๆ
1: ใช่ใช่เพราะมันต้องเข้าใจในเรื่องของตัวหน้าที่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไร
0: คือหลักศาสตร์สุดๆเลย
1: ใช
0: ่ไบโอเมคานิกเลยนี่ครับ
1: ครับ
0: ปึ๊บเราขึ้นตรงปึ๊บเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วตึงแล้ว
1: ใช่
0: ดี
1: ท่าที่2บวยเคยเห็นเวลาที่เขาเล่นฟอนเลสมั้ยตัวไหล่ด้านหน้าส่วนใหญ่บวยเล่นยังไงเวลาบวยเล่น
0: ผมย่อเข่าผมหยิบขึ้นมาแล้วหลังจากถูกต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บมาวางนี้ย่อเข่ากลางขาหน่อยแล้วก็มองที่กระจกตั้งสติแอนหลังหน่อยตั้งสติแอนหลังหน่อยตรงนี
1: ้ยกขึ้นยกขึ้นโอเคนะครับทีนี้บวยเคยเห็นบางคนที่ยกพร้อมกัน2ข้างมั้ยบวยลองดู
0: มันจะฝืนธรรมชาตินะ
1: บวย
0: ลงหลังอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่
1: ฮะ
0: ดูเหมือนพี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนพ่อผมบอกเหมือนเฉลยเขาสอบได้พี่มีความสุขมากมันลงหลังครับ
1: ใช่เพราะอะไร
0: มันลงหลัง
1: ใช่เพราะบางคนปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยเขาก็ยังเล่นท่าเดิม
0: เ
1: ฮ้ยทำไมฉันต้องมาเล่นทีละข้างฉันเล่นมันพร้อมกันเลยสองข้าง
0: ใช
1: ่แต่สิ่งที่ได้มันกลายว่าจากตอนแรกเรามันเน้นไหลข้างหน้ามันไม่ใช่ละมันมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเวลาที่เราเล่น
0: โอ้อันนี้ผมเริ่มมีข้อสังเกตแล้วพี่ต้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะกล้ามเนื้อของเราส่วนที่บาดเจ็บมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหลังโดยอย่างเช่นเวลานักกีฬาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมวิ่ง
1: uh-huh.
0: เวลานานๆผมวิ่งที
1: uh-huh.
0: กล้ามเนื้อที่ผมเมื่อยมันสุดคือเมื่อยหลัง
1: ในไงเขาถึงต้องเวลาที่ฝึกเขาถึงบอกว่าต้องฝึกแกนลำตัว
0: uh-huh.
1: หน้าท้องหลังช่วงล่างช่วง uh-huh. ด้านนอกด้านในของสะโพก
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะช่วยซัพพอร์ตบางทีเรามีความรู้สึกเอ้ยท่านี้มันไม่ได้เกี่ยวเลย
0: uh-huh.
1: แต่จริงๆมันต้องใช้อยู่ช่วยเรื่องการประคองตัวอะไรต่าง
0: ๆหน้าที่ของเราในการเล่นเบียร์คือถ้าเกิดหลังเราบาดเจ็บเราแทบจะเล่นท่าอื่นไม่ได้เลยสมมติถ้าเกิดแบบเราไม่สามารถคอนโทรลให้นิ่งๆได้ทำยังไงครับ
1: โอเคง่ายมากนิดเดียวนะครับหาผนังนะครับ
0: หาผนัง
1: หาผนังเอาหลังพิงเลยย่อนเข่าหลังพิงนะครับมันก็จะบังคับให้ตัวเราต้องนิ่งมากขึ้น
0: ถ้าเรามีเก้าอี้แบบนี้เราใช้มันได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราก็สามารถ
0: ใช้มาสิครับพี
1: ่เราก็สามารถลงมานั่งได้เลยเอามานั่ง
0: นั่งแบบนี้ท่านี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: ขึ้นมาด้านหน้านิดนึง
0: ผมนั่งนะครับ
1: หลังพิงชิดนะ
0: เพิ่มลงกับทิ้งข้าง
1: ใช่แล้วก็ยกขึ้น
0: หลังเราจะรู้สึกสบายมากเลย
1: หลังดันละ
0: เพราะหมอนหน่อยนะ
1: ก็หลับเลยไม่ใช่อ้
0: า
1: วยก
0: นี่เล่นมุกก็ชอบ
1: ยกมาฮึบใช่ครับ
0: กุศโลบายในการที่เราให้นั่งหรือว่าหาผนังพิงก็คือเพื่อว่าให้เราล็อกหลังเพื่อเป็นการเซฟหลังนะครับไม่ให้เจ
1: ็
0: บ
1: แล้วก็ตัดไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการให้ออกแรง
0: ไปพอนั่งซิดชิดแบบนี้หนักกว่ายืนเพราะยืนเรายังมีขาเขื่อช่วยส่งได้นี่แบบ
1: นี่มันบังคับคือให้
0: จัดเหมือนเดิม
1: จริง
0: 2ถึง3เซตเซตละ10ถึง12ครั้ง
1: นั่นก็คือตัววัตถุประสงค์ที่เราเล่น
0: ถ้าเรายังเล่นได้อยู่ประมาณสมมติเล่น10ถึง12ครั้งแล้วมันยังเบาอยู่ แต่ดัมเบลหมดแล้วสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนได
1: ้เพิ่มจำนวน
0: หรือว่าความเร็วได
1: ้หรือแม้กระทั่งว่าดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะหนักมากขึ้น
0: ต่อไปนี่คือเรามาดูเรื่องของการช่วยเซฟใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ยังไงครับพี่ต้น
1: ง่ายๆก็คือบวยลองเล่นสมมติว่าบวยหมดแรง
0: เพื่อนผมก็จะไม่ทำผมมันแรงแบบนี้นะ
1: จริงอ่ะเฮ้ยนี
0: ่เอ้าโอเคการเล่นเวทจำเป็นไหมครับต้องมีผู้สนับสนุนหรือคนช่วยเซฟ
1: มันสิ่งจำเป็นถ้าเกิดเราเล่นในกรณีที่บางท่าที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางท่าที่เราใช้น้ำหนักที่เยอะนะครับง่ายๆอย่างถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าเกิดบวยต้องการที่จะหยิบน้ำหนักหรืออะไรการส่งน้ำหนักบางทีถ้ามันลูกใหญ่เกินหรือว่าหนักเกินใช่ไหมมันอาจจะต้องมีคนที่ช่วยขึ้นมาตัวนั้นมันก็จะประคอง
0: คนช่วยเซฟช่วยให้เรา
1: ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้น
0: สมมติน้ำหนักนี่มันหนักมากปุ๊บถ้าตามปกติถ้าเกิดน้ำหนักผมยกได้ผมจะใช้เข่าส่ง
1: ช่วยส่งขึ้นมาใช
0: ่ฟึ่ม
1: แต่บางครั้งมันโอ้โหมันหนักมาก
0: มันหนักมากปุ๊บมันไม่ไหว
1: ตัวเทรนเนอร์มันอาจจะเข้ามาช่วยใช่ไหมขึ้นมาหน่อยป้าเดี๋ยวลุงครับขึ้นมาหน่อยลุงยกขึ้นมานิดนึง
0: ลุงโอเคคุณครับบีบผมหนักขึ้นนะครับ
1: ดันขึ้นนะพอดันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเทรนเนอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่ช่วยเพราะนั้นปุ๊บเราก็ต้องปล่อยเขาเล่นเองละ
0: เอาไม่ช่วยเซฟอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าเซฟปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าตกลงใครจะมาเล่นใช่ไหมแต่พอช่วงไหนที่บวยเริ่มหมดแรงเริ่มติดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงก็เข้ามาช่วยเซฟ
0: ติดปุ๊บ
1: มาช่วยนิดนึง
0: ลักษณะติดคือง่ายมากครับดูก็ด้วยตาเปล่าก็ได้คือลักษณะเหมือนมีโทรศัพท์เข้า
1: ใช่
0: ที่เปิดมือเปล่า
1: เนี่ยใช่ปุ๊บเราก็ช่วยส่งนิดนึงพอผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะโอเคละ
0: ปุ๊บ
1: ใช่นะครับแล้วก็มาช่วยส่งรับกลับ
0: การเล่นเป็นบัดดี้กันนี่คือความปลอดภัย
1: ใช่สิ่งที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอันที่สองก็คือมันช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โอเคขึ้น
0: แ
1: ท
0: นที่ซึ่งกันและก
1: ันใช่บางครั้งมันเหมือนกับเราเล่นอีกสองครั้งก็จะได้แล้วถ้ามันมีใครสกิดนิดนึงตรงที่เราติดอยู่แน่นะมันก็ไปได้แล้ว
0: เพราะจุดประสงค์ของการเล่นเวทครับคือการที่เราพากล้ามเนื้อของเราไปสู่จุดที่เรา
1: ตั้งเป้าหมาย
0: จุดที่เราเรียกว่าล้ามากที่สุดคือใช้พลังงานกล้ามเนื
1: ้
0: อมากที่สุดในจุดนั้นต่อไปครับ
1: ต่อไปคราวนี้มาในส่วนของดัมเบลอีกที่ส่วนใหญ่ที่เรามันก็ต้องเจออีกเอาง่ายๆเอาตัวหน้าท้อง
0: โอเค
1: หน้าท้องบวยลองยืนขึ้นบวยเคยเล่นลำตัวด้านข้างไหม
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ไหมปกติบวยถือสองข้างหรือว่าข้างเดียว
0: ถือสองข้าง
1: ถือสองข้าง
0: ได้ถ่วงกันไง
1: บวยลองเล่นสองข้างบวยลองเล่นก่อนนะเหยียดยืดไปสิบครั้ง8 9 10
0: เบา
1: คราวนี้บวยลองปล่อยออกเล่นข้างเดียว
0: เนี่ยหนักขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะไอ้ตรงนี้บางทีมันก็คือเป็นในแง่ของอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแต่ผลที่ได้บางทีการที่เราถือสองข้างเราคิดว่าเฮ้ยเราเล่นสองข้างใช่ไหมแต่บางการมันเป็นไปการถ่วงซึ่งกันและกันอยู่แทนที่เราจะพยายามออกแรงตรงนี้มากขึ้นฮะมันก็มีการดึงถ่วงกันอยู่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าเราอันนี้สองข้างได้เท่านี้ข้างเดียวได้เท่านี้อย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่ๆเพราะงั้นตัวนี้มันก็จะนะเพราะแทนที่โบ๊ทจะต้องออกแรงตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ต้องออกแรงแต่มันเหมือนกับอีกข้างมันถ่วงไว้อยู่นะทุกครั้งมาถ่วงไว้อยู่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันก็ต้องถือข้างเดียวลักษณะของการเล่น
0: ต่อไปนะครับการเล่นดัมเบลที่ส่วนใหญ่มักจะผิดกันและส่งผลต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็คือการเพลสหรือการแบบเหมือนวิดพื้นแต่เราใช้ดัมเบลนั่นแหละ
1: เพลสก็ได้ไฟก็ได้
0: เพราะนั้นการขึ้นหนักนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดเราท่านหนักเบาคืนจริงแล้วพี่ขึ้นน้ำหนักผมหน่อยในเมื่อเรามีผู้เซฟแล้วช่วยขอ20บาทพอโอเคสมมติว่ามันหนักมากครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะเล่นก็คือflat bench press นะครับก็คือเราลักษณะจะนอนแบบนี้ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เข่ารองที่เข่าแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเอิบเข่าส่งแล้วขาวางแล้วดึงให้เข้าท่าตั้งสมาธิให้ดีแล้วลงช้าๆผมจะไม่ลงเร็วเพื่อการบาดเจ็บช้าๆโอ้โหบีบสมมติครบแล้ว12อะไรเงี้ยปุ๊บถ้ามันหนักเกินไปสมมติเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวผมจะบิดแบบนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะดีดตัวขึ้นมา
1: เข่าวาง
0: เข่าวางที่เข่าคือวางที่เข่าหรือว่าลงมานี้ปุ๊บ
1: ลงใกล้ตัว
0: แล้วก็ใกล้ตัวปุ๊บแล้วก็ปึ๊บ
1: ช่วย
0: ได้หรือถ้าเกิดมันหนักจริงปุ๊บสมมติหนักจริงปุ๊บผมก็จะเอาเข่าวางแล้วก็วางเข่า
1: ประคอง
0: ประคองแบบนี้นี่คือเซฟสุดๆเลยพี่ต้นมีไหมครับ มีการบาดเจ็บ
1: ใช่ใช่ส่วนนี้ทีนี้บวยลองลงใหม่บวย

0: องไงนะครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งส่วนในเรื่องของการบาดเจ็บก็คือคนที่
1: ลงอย่ากดอย่ากดบอกกันดีก็ได
0: ้คนที่มันลงมากเกินไปใช่มั้ย
1: มันหนัก
0: มันลงมากเกินไป
1: นี่มันลงสมมติถ้ามันโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะลงไหลจะทำให้ดูอย่าแบบนี้ต้องเจ็บ
0: อ้าวลง
1: โอเคส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นเพลสหรืออกนะครับลงแค่มุมประมาณนี้มันจะได้อกจริงๆมันจะอกปุ๊บมันจะบีบอกแต่ถ้าเราลงลึกสมมติเห็นว่าบางคนลงลึกมากๆเลยแล้วเล่นน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันจะลงไหลกล้ามเนื้อจะฉีกขาดได้
0: ใช่ตัวนี้ก็จะมีการโดน
1: เราเล่นน้ำหนักเยอะๆกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ต้นชี้ดูหน่อยครับ
0: ใช่นะในส่วนของตัวพวกนี้นะที่ไล่ติดมาของช่วงไหลใช่ไหมครับ
1: สังเกตว่าคนไม่ไหวแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายกน้ำหนักเยอะลงปุ๊บลงลึกแล้วกว้างอีกมันจะเป็นแบบนี้แล้วพังมันก็จะทิ้งแบบนี้ครับเออเนี่ยมันจะพลิกนี่แหละ
0: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
1: จะบาดเจ็บสุดๆเลยอันตรายมากอย่าเล่นเด็ดขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ไหวคือลงปุ๊บพักที่อก
0: ให้ชิดใกล้ตัวคราวนี้เรามาดูบาเบลใช่ไหมบาเบลเนี่ยโดยปกติเวลาที่เราเห็นมันก็จะมีขนาดที่สั้นกับยาวสั้นกับยาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็มักจะใช้ตัวยาวนะส่วนมัดเล็กลงมาหน่อยนะเราก็อาจจะใช้ตัวสั้นหรือคนที่ขีดความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะใช้ตัวสั้นลงมาซึ่งน้ำหนักก็จะแตกต่างกัน
1: อันนี้มันไม่ดีไหมครับมันโดนความร้อนครับทำไมมันงองๆอย่างนี้อ๋อ
0: ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวสั้นมันจะมี2ลักษณะก็คือไอ้ตัวสั้นมันก็คือปกติมันก็ตัวบาร์ยาวใช่มั้ย
1: ทำไม่ดําเลย
0: นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวที่มันเป็นโค้งนะครับ
1: อันนี้เราเรียกว่า Easy Bar
0: Easy Bar หรือว่า EZ ใช่มั้ยออกเสียงนะคร
1: ับ
0: EZ ใช่เพราะงั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ถ้าเราเล่นในตัวบางท่าที่เล่นพวกหน้าแขนหลังแขนมันจะช่วยลดในเรื่องของแรงกดตรงข้อมือให้มากขึ้นฮะถ้าเกิดเราไปใช้บาร์ตรงใช่เพราะถ้าเป็นบาร์ตรงเนี่ยมันก็ทําให้แรงกดของตรงข้อมือมากขึ้นซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราอาจจะยังมีแรงอยู่แต่ข้อมือมันรับไม่ไหวถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยเซฟมากขึ้น
1: Easy Bar มีตรงกลางนี่คือทำอะไรครับ
0: ฮะก็
1: ไรโรได้อีก
0: ใช่ลักษณะของการจับการดึงใช่ไหมบางครั้งที่เวลาบางท่าที่เราเล่นมันทำให้ง่ายขึ้นเรื่องตัวพวกนั้นนะครับอ้าวว่างนะครับเราดูลักษณะของการวางนะครับยิ่งถ้าอย่างเงี้ยนี่นอนผิดแน่นอนประเด็นแรกนะเขาเห็นว่าโหไอ้ตัวนี้มัน
1: เย็นสบาย
0: มันโค้งอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณวางเนี่ยวางแค่ตรงนี
1: ้
0: มันเป็นกระดูกต้นคอแล้วมันอันตรายมากเพราะโดยหลักการวางบาร์เนี่ยเขาต้องวางที่บาร์ใช่ไหมฮะบาร์นี่มันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อที่จะรองรับพวกบาร์ได้นะครับงั้นถ้าเกิดมาหลายคนมาโอ้โหคล้องคอ
1: ถ้าระวังแนวบาร์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคือมีทั้งแกนสันหลังแล้วก็กระดูก
0: การรับน้ำหนักขึ้น
1: รองรับด้วยถ้าเกิดไปวางที่คอกระดูกมันน้อยอันตราย
0: ใช่มีอีกบาร์เบลเวลาที่บุ้ยเคยเจอบางคนไหมที่เวลาเล่นเนี่ยมันต้องโอ้โหน้ำหนักเยอะต้องก้มเข้าไปก้มเข้าไปเพื่อเอาบาร์ออกมาอะไรต่
1: าง
0: ๆซึ่งพวกนี้จริงๆมันต้องให้ความช่วยเหลือหรือมุมลักษณะการที่เข้าไปคุณต้องแบบให้เห็นตัวตรงนั้นให้มันสะดวกอย่างเช่นฉันแบกอยู่ถอยหลังเข้าใช่ไหมวางเฮ้ยวางได้ยังมันตรงหรือยังไปมามันเจ็บไอตอนที่เนี่ยตอนที่จะเริ่มกับตอนที่จะเก็บเนี่ยแหละลักษณะพวกนี้เขาถึงบางทีคุณอาจจะต้องหันหน้าเข้าให้คุณแบกเพื่อให้เห็นหรือคุณมีคนช่วยส่งตอนที่คุณเริ่มก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นและคุณเล่นเสร็จ
1: หลักการคือพูดนึกอย่างเดียวครับทำอย่างไรก็ได้ให้รู้สึกมั่นคง
0: ใช่
1: ให้รู้สึกมั่นคงพอมั่นคงมันจะมั่นใจและเริ่มเล่นได้
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกันครับคือเล่นตักน้ำหนักน้อยไปก่อนไม่ต้องเล่นเยอะ
0: ค่อยๆ
1: ถ้าเล่นเยอะอันตรายมาก
0: อันต่อไปบอยเคยเล่นท่าเดดลิฟต์ไหม
1: โอ้โหเดดลิฟต์นี่เมื่อยหลังประจำครับ
0: ฮะ
1: ไม่มันจะเมื่อยหลังสมมติเดดลิฟต์นะครับคือท่าจะเป็นแบบเหมือนกางขาแบบนี้
0: แยกเท้านิดนึง
1: แยกเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ลงบางทีมันจะมีตัวดัมเบลด้วยมีตัวบาร์น้ำหนักปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นเยอะปุ๊บหนึ่ง
0: ใช่ด้านข้างนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาคือบางครั้งคนเล่นเห็นไหมครับผมว่าเสียวมากเลยเวลาคุณดึงเนี่ย
1: ทำไมครับเก็บไม่ดีครับผิดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ขอบคุณครับ
0: เวลาที่ลงคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งด้วยความที่นั่นเขาจะเหมือนเขาก้มฮะหลังจะงอซึ่งจริงๆปกติการที่เราก้มแค่ไม่ต้องมีน้ำหนักทวงเราแค่ก้มหลังงอ
1: ก็เมื่อยแล้ว
0: มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของแรงที่กดลงกลางหลังแล้วเพราะงั้นตรงพวกนี้ต้องพยายามให้หลังต้องเหยียดยืดมากขึ้นยิ่งถ้ามีน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องยอมให้หลังตรงมากขึ้น
1: นี่โอเค
0: ใช่
1: โอเค
0: เหยียดยืดนะเหยียดสะโพกยืดหลังแหละขึ้นนะครับ
1: โอ้โหนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งดัมเบลและบาร์เบลในส่วนที่เรามักจะเล่นกันผิดๆ
0: ใช
1: ่มีอันที่อยากแถมครับ
0: ครับ
1: คือบางทีเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเล่นเวทใหม่ผมไม่เข้าใจว่าเราจะซื้อเข็มขัดมาทำไมมันใส่หูไม่ได้ผมเลยไม่เคยซื้อเลย
0: ใช่
1: มันใส่หูกางเกงเราไม่ได้พี
0: ่เขาไว้เล่นเวลาที่คุณเล่นเวท

0: ท่านนะครับ
1: เราไว้เพื่ออะไรครับ
2: ไว้ใส่เนี่ยอย่างถ้าบุ้ยเล่นบางท่าที่หนักๆใช่ไหม
0: ที่เราเล่น
2: ท่าที่มันเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเราต้องใส่พวกนี้นะครับลักษณะของการใส่ก็คือถ้าเวลาเราใส่เราต้องใส่ให้แน่นแน่นกว่าที่เราใส่เข็มขัดธรรมดานะครับเราต้องแทบจะว่าต้องดึงให้แบบชนิดที่ให้มันรัดมากมากมากที่สุดเลยครับนะครับไม่ใช่เหมือนกับเราใส่เข็มขัดธรรมดาเฮ้ยใส่มา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไอ้นั่นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องอยู่ที่ท่าถามว่าบวยเล่นขาเล่นหลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้เล่นไหลโอเคบวยใส่ได้แต่อย่างบางท่าอย่างเงี้ยเฮ้ยบวยมาเล่นซิทอัพบวยฉันจะต้องใส่ไหมหน้าท้องหรือบวยมาเล่นหลังไอ้ตัวแล้วพูดาวเงี้ยถามว่าไอ้ต้องใส่ไหมบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวแนวแรง
0: ใช่ไหมผมสรุปงี้ได้ไหมครับว่าเข็มขัดในเรื่องของเข็มขัดซัพพอร์ตแบบเนี้ยใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็คือควรจะใส่ในเรื่องของสนับสนุนในการเพื่อความปลอดภัยของท่าที่เกี่ยวกับหลัง
2: ที่เกี่ยวข้อง
0: แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ไม่มีปัญหาก็ระวังหน่อยเพื่อให้มั่นใจเท่านั้นเองนั่นคือเรียบร้อยนะครับนั่นคือความตั้งใจของรายการของเรา Healthy Friday ที่นำการออกกำลังกายแบบฟรีเวทแบบผิดๆมาฝากกันเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีสุขภาพดีนำพามาซึ่งสุขภาพใจที่ดีเช่นเดียวกันนั่นคือ Healthy Friday ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ปลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง 8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มปลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบปลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำปลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับปลอดให้มั่นคงแล้วสลัดปลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับปลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดปล

หลอดให้ปลายกระเปาะอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรประหลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

ลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

0: กันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาเป็นพระเอกซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องกินบำรุงครรภ์ผมหมอกฤตสกิทาเป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ดูแลคุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่าตั้งใจว่ากำลังจะมีน้องก็จะมีเมนูต่างๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมจะรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าอยากให้น้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องแข็งแรงก่อนนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวเนี่ยอย่างน้อย3 เดือนก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือซุปข้นผักรวม

็นไงบ้างครับเมนูแรกไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับซุปข้นผักรวมซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนสุพรรณอาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมสำหรับฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมอย่างนี้เป็นต้นเมนูแรกนะครับมีทั้งฟักทองบรอกโคลีถั่วแดงดอกกระหล่ำสำหรับ3เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราก็จะเน้นผักผลไม้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้คุณแม่ร่างกายก็จะแข็งแรงและพร้อมสำหรับการมีลูกน้อยที่แข็งแรงครับวันนี้เราได้รู้จักกับเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวสำหรับการจะตั้งครรภ์ยังเหลืออีก3ไตรมาสเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในรายการกินกับหมอครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม

0: ผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับ หนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: เอาขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
1: ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างน
1: ี้ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่มๆทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อันนี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลา
1: ดึงมันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: เออ
1: แรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทําถึงกี่โมงครับ
1: ก็ 5:00
0: ฮะ
1: 5:00
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม 2:00
0: ถึง 5:00
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดนระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ๆเราต้องป้องกันไว้
0: บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการ

0: สังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
2: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
3: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
4: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14 วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวด

และบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถูกลงถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปบริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันวันหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้
0: าแล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

0: คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ปัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ บางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับให้ฟังหน่อยสิครับ
2: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
2: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
1: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
2: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
1: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
3: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เป่าแขน3ทีโอเคครับนะครับไอ
1: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า1ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่2ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70% ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

0: เชิงการหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
1: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
2: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
3: ้
1: นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่มักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแหละอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับวันนี้เราเจอกันในรายการสดนะฮะอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะเอาข่าวเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะเอามาคุยข่าวกันรวมถึงก็จะพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะฮะก็จะมาตอบคำถามนำประเด็นจากข่าวเอามาถามกับคุณหมอนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจัดจริงๆนะฮะคือจบฝุ่นไม่ทันไรเลยนะฮะฝุ่นก็อาจจะยังไม่ค่อยจางด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีสภาพอากาศจะสีส้มบ้างสีแดงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มนะฮะมาร้อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวที่วันนี้ผมจะหยิบมาเล่าแล้วก็มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมทุกท่านให้ระวังเรื่องสุขภาพกันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและต้องระวังบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับนายคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวันโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ร้อนไหมฮะคุณหมอ
2: ร้อนมากค่ะ
1: นี่แค่แบบออเดิร์ฟนะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเมษาจะร้อนกว่านี้แต่ว่าแค่เฉพาะวันนี้ค่ะหมอเดินจากอาคาร1ไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็เดินกลับค่ะคือเหงื่อออกมาเหมือนสระผม
1: ถ้าเราพูดในเชิงบวกสุดๆเลยคุณหมอเบิร์นไงมันเป็นการเบิร์น
2: เป็นการออกกำลัง
1: เพราะคุณหมอถ้าธันวามกราอากาศเย็นๆโอ้โหต่อให้คุณหมอเดินตรวจตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นบางทีเหงื่อยังไม่ออกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเนี่ยเดินแค่ตึกเดียวข้ามไปโอ้โหร้อนเหงื่อออก
2: ใช่แต่ว่าก็เลยทำให้หิวน้ำมาก
1: ค่ะถ้าผมพูดในมุมเชิงบวกแบบเนี้ยผมพูดถูกไหมว่ามันทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญมีเหงื่อออกอย่างน้อยคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันจริงจังแบบ30นาที20นาทีเอาอย่างน้อยอะถูบ้านทำความสะอาดทำครัวนะโอ้โหเหงื่อป๊อบป๊อบป๊อบถือว่าได้เบิร์นได้ออกกำลังกายดีกว่าหน้าอื่นๆไหมคุณหมอ
2: จริงๆก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่
1: ไม่เชิงนะ
2: ใช่ค่ะการออกกำลังกายเนี่ยที่เราบอกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะบางทีเหงื่อออกเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เบิร์นเยอะมันน่าจะเป็นจากอากาศ

0: ร้อนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันเรารู้สึกเหมือนเราไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะผอมลงไหมอ่ะผมพูดในเชิงนี้ก่อนคือหัวใจอาจจะไม่ได้เต้นเพราะมันไม่ได้ออกกำลังกายเหนื่อยแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันร้อนอ่ะแล้วมีการระบายความร้อนเหงื่อออกเยอะมันช่วยทำให้เผาผลาญแคลอรี่อะไรประมาณ
0: ใช้คำว่าแห้งลงดีกว่าค่ะก็คือที่ออกไปเป็นน้ำ
1: ครับ
0: แต่แฟตยังอยู่นะคะ
1: อ๋อเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
0: ไม่เกี่ยวก
1: ัน
0: ที่น้ำหนักลงเนี่ยสังเกตสิคะถ้าแบบว่าเราบวมน้ำหรือ okay. เราเหงื่อออกเยอะน้ำหนักมันจะลงครึ่งกิโล
1: okay.
0: โลนึงแล้ววันสองวันก็จะลงอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเป็นน้ำทั้งนั้นค่ะ
1: ซึ่งโอเคน้ำหนักลง
0: ซึ่งไม่เท่ากับการผอม
1: okay.
0: เพราะว่าผอมจริงๆมันต้องเอาแฟตออกด้วย
1: เพราะนั้นต้องแยกกันนะฮะท่านผู้ชมว่าทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกกับการออกกำลังกายต่อเนื่องนะฮะมาเทียบกันไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันอากาศร้อนก็อย่างที่บอกอะค่ะมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวบางทีหัวใจมันก็ต้องเต้นเร็วขึ้นมันก็อาจจะเหมือนกับเราใช้พลังงานไปได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าอากาศร้อนแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ใช่อันเดียวกันไหม
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่อากาศร้อนเยอะๆค่ะแล้วเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราเหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็เราเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความอ่อนล้าได้ง่าย
1: เออผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะ 100% นะฮะที่แบบว่าโอ้โหฉันชอบหน้าหนาวจังเลยธันวามกราคมเนี่ยรู้สึกทำอะไรมันไม่ค่อยเหนื่อยหรือไปทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหงื่อมันไม่ค่อยออกรู้สึกมันสบายตัวจังเลยแต่พอหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตลำบาก
0: บางคนก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักขึ้นค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเหนื่อยแล้วก็ล้าได้ง่ายค่ะแต่ว่าบางคนก็เลยแบบเอางั้นหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็พบว่าหน้าหนาวเองก็เราก็ยังเสียน้ำค่อนข้างมากอันนี้เสียแบบไม่รู้ตัวด้วยเพราะอากาศมันแห้งไงคะเราไม่มีเหงื่อแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเสียน้ำอยู่นะคะเสียน้ำออกไปจากร่างกายแต่มันระเหยไปหมด
1: แต่ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนที่เสียน้ำเยอะกว่าไหม
0: น่าจะเยอะกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เขาออกเป็นเม็ดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จดติ่งๆเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ถึงกับเอาทิชชู่ซับผมตัวเอง
1: แต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหมือนใกล้เกลือกินด่างหรือเปล่าเหมือนคนในแถบตะวันตกเขาก็ชอบเหลือเกินมาประเทศไทยโอ้โหร้อนๆแบบนี้นะสะใจแดดแรงๆเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่โอ้ยอย่าต
0: ่
1: างร่มละ
0: เพราะจริงๆแสงแดดเนี่ยค่ะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้นะคะเช่นแสงแดดจัดๆที่คนฝรั่งเขาชอบกันเนี่ยถ้าเราโดนนานๆเนี่ยพอเราเป็นคนเอเชียปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เรามีโอกาสจะเกิดเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะยังเกิดพวกฝ้าได้ง่ายฝรั่งก็อาจจะเกิดเป็นพวกกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แสงแดดที่คุณฝรั่งชอบไปอาบแดดกันเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเราไปอาบบ้างเนี่ยเราก็จะเกิดผิวเขียวย่นเกิดฝ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีได้
1: ฝรั่งเขาไม่เป็นอ่ะ
0: เขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นแต่ว่า เขาจะออกเป็นกระค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ฝรั่งจะเจอเยอะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะพวกนี้ตากแดดแบบนานเราเรียกมีเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินเยอะกว่าเราก็เลยมีความปกป้องผิวเซลล์ผิวของเราได้ดีกว่าคนที่เป็นผิวขาวแบบฝรั่งใช่
1: เม็ดสีคนผิวเหลืองจะมีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป้ดูเนี่ยจะสังเกตว่ามะเร็งผิวหนังไม่ค่อยเกิดในคนผิวเข้ม
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่ามีเม็ดสีเยอะกว่า
1: อ๋อเพราะเขาเม็ดสีเยอะครับสีผิว
0: มันกรองแสงไปใช่
1: ของเราผิวเหลืองก็ถือว่ามีเยอะกว่าคนผิวขาว
0: ใช่แต่ถ้าผมทองตาฟ้าเลยเนี่ยผิวเขาจะไวกับแดดมาก
1: แต่ถ้าคนผิวดำด้านเม็ดสียิ่งเยอะป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรคมาฮะคุณหมอพิธะถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกอาหารเป็นพิษท้องเสียกินอาหารที่แบบมันบูดใช่ไหมฮะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยมันมีฮีทสโตรกเข้ามาหลายปีแล้วนะฮะที่แบบอากาศบ้านเราแบบร้อนสุดๆอ่ะแล้วก็เริ่มมีละฮีทสโตรกแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าขนาดคาบเกี่ยวกันแบบนี้พวกไข้หวัดใหญ่ก็เห็นระบาดกันเยอะนะตั้งแต่ที่ท่านผู้ชมพวกไข้หวัดอะความรู้ดั้งเดิมของเราคือบอกว่ามันจะระบาดเยอะช่วงหนาวกับฝนและร้อนเนี่ยเอาเพลเดี๋ยวมันตายไปหมดแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ย กุมภาพันธ์จริงๆก็เริ่มร้อนสาธารณสุขบอกว่าโอ้โหก
0: ุมภาพ
1: ันธ์ไข้หวัดใหญ่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคมันปรับตัว
0: คือเชื้อโรคบางทีก็ปรับตัวด้วยค่ะปรับตัวด้วยแล้วก็ประกอบกับบางทีเนื่องจากปัจจุบันการเดินทางไปมาในระหว่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นบางทีเราจะเอาเชื้อโรคจากที่ต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นลักษณะการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณเป้บอกคือเป็นช่วงแบบก่อนฤดูฝนแล้วก็ช่วงฝนแล้วก็ไปอีกทีคือต้นหนาว
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีอยู่ในช่วงนั้นเราจะเริ่มสักพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเนี้ยที่กุมภาเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยอันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจากเรื่องของการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วยจากการเดินทางด้วยค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเชื้อโรคที่มันปรับตัวมันก็อาจจะทนกับสภาวะแวดล้อมบางอย่างได้ดีคือถ้าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงพีคนึงของต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศหนาวจัดแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็ใส่หน้ากากกันน้อยลงค่ะประกอบกับเราเริ่มมีการรวมตัวตามที่ต่างๆมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย
1: ธรรมชาติของเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกไวรัสไข้หวัดพวกนี้นะเจออากาศร้อนๆแบบเนี้ย30ปลายๆ40
0: เขาไม่ค่อยชอบใช่ค่ะเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี
1: เพราะถ้าธรรมชาติเราอากาศมันร้อนแล้วเรารู้จักป้องกันตัวเดี๋ยวไอ้ตัวยอดของผู้ติดเชื้อที่ป่วยเป็นแค่วันมันจะค่อยๆลดลงไหม
0: โดยปกติจะเป็นตามฤดูกาลใช่ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนค่ะก็จะช่วยป้องกันให้ไม่เป็นโรคด้วยค่ะ
1: มีประเด็นฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะยังไม่นับรวมฝุ่นนะคะ
1: เพราะว่าฝุ่นเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะมาช่วงหนาว
0: พอหน้าหนาวแห้งหน้าร้อนมีความชื้นสูงแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโลกร้อนขึ้นความชื้นมันก็หายไปตอนนี้มันเหลือร้อนอย่างเดียวมันไม่ร้อนชื้นฝุ่นก็เลยมาด้วยใช่ค่ะ
1: คือปกติถ้าพอเราเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเราแทบไม่ต้องมาพูดคุยกันเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่ต้องไปดูสีส้มสีเหลืองเพราะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่เนี่ยบางวันเนี่ยฝุ่นก็มาอีกแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนแบบที่คนสมัยก่อนเขาเรียกร้อนแล้วด้วยแล้วแล้งด้วยคือมันไม่มีน้ำฝุ่นมันก็มาด้วย
1: ครับนี่ผมยังไม่นับรวม17จังหวัดภาคเหนือนะคุณหมอพิษ
0: โอ้ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าของเราภาคกลางภาคอื่นๆเนี่ยโอเคเราจะเจอกับฝุ่นในช่วงหน้าหนาวธันวามกราคมกุมภาแต่พี่น้องภาคเหนือเนี่ยสิ
0: ตลอด
1: แล้วช่วงร้อนเนี่ยพวกเผาไหม้พวกไฟป่า
0: ก็ติด
1: พีคเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พีคเลยแล้วเขาต้องเจอกับร้อนด้วยแล้วเจอฝุ่นอีกโหดูแล
0: น่าสงสารมากค่ะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีลำตัวบางอย่างเนี่ยอาการของโรคก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยเวลาที่ฝุ่นมาเยอะขึ้น
1: โรคไหนที่ดีที่คุณหมอพูดถึงมา
0: เช่นพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมดโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้วย
1: ครับคุยกันมากลมๆเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูที่ข่าวบ้างดีกว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ากรมอุตุเขาคาดการหน้าร้อนปีนี้เอาจริงๆก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคุณหมอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลานินญาที่ทำให้โอเคมันมีความชุ่มชื้นเข้ามาก็เลยอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่คำว่าไม่ร้อนมากของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะคุณหมอแต่ถ้าดูตัวเลขจากกรมอุตุเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นระยะสลับกับมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ช่วงเนี้ยหลายวันเนี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวอากาศแปรปรวนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พายุฤดูร้อนมาเป็นพักๆช่วงๆแล้วก็ต้องโอ้ยมาวัดดวงกับไอ้พายุฤดูร้อนที่ลมมันแรงมากต้องระวังกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะอากาศเนี่ยก็จะมีความร้อนนะฮะร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาถึงเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 35-36 องศานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีฝนรวมเนี่ยนะฮะเฉลี่ยก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ10-20ด้วยนะครับอันนี้ก็เราตามข่าวมาแล้วล่ะเรื่องของสภาพอากาศว่าเข้าสู่หน้าร้อนกันตั้งแต่ช่วง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคำถามฮะคุณหมอฮะความทนต่ออากาศร้อนแต่ละคนแน่นอนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันค่ะ
1: แบ่งเป็นช่วงวัยด้วยไหมครับเพราะว่าพอเราหนาวเรา

0: ก็ไปโฟกัสที่ผู้สูงอายุหมอผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากไขมันเขาน้อยเวลาเจอหนาวเนี่ยเขาจะเดี๋ยวขาชามันจะหนาวไปถึงกระดูกแล้วส่วนร้อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบคนวัยอื่น
1: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเลยค่ะจริงๆก็คือผู้สูงอายุเป็นวัยที่เราต้องให้ความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทางที่เย็นขึ้นหรือร้อนขึ้นเพราะว่าโดยอายุของเขาที่มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณเต้ก็จะทำให้เขามีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยน้อยลง
0: ค
1: ือถ้าเราเทียบเนี่ยค่ะอย่างรูขุมขนอย่างเงี้ยในผู้สูงอายุก็จะมีน้อยลงกว่าเราค่ะเพราะนั้นการระบายความร้อนต่างๆเหงื่อต่างๆที่ออกก็จะน้อยลงเพราะนั้นเขามีโอกาสที่ถ้าอุณหภูมิรอบตัวเขาเนี่ยสูงมากๆค่ะเขามีโอกาสที่ตัวอุณหภูมิในตัวเขาเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่าเราที่เป็นวัยผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะอันนี้เป็นวัยที่ต้องระวังในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเป้บอกคือช่วงที่อากาศเย็นเราก็เตือนกันเรื่องหนาวแล้วเดี๋ยวจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่จะต้องดูแลค่อนข้างละเอียดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่อนข้างเยอะค่ะเราก็จะเคยเห็นนะคะคุณเป้ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยก็นอนแล้วทำงานหนักตากแดดทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ดื่มน้ำแล้วก็มาพักปุ๊บหลับไปเลยก็มีค่ะ
0: ที่เรียกหลายตายนะคร
1: ับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกฮีทสโตรกคนไข้จะอุณหภูมิในตัวสูงมากๆค่ะ
0: ไม่ใช่หลายตายที่เราปักจะพูดกันติดป
1: ากไม่ซะไม่ค่ะไม่ไหลตายอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวจะขึ้นกับอย่างอื่นด้วย
0: คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบว่าโดยเฉพาะคนอายุเยอะเนาะแล้วก็มันก็ว่าร่างกายไม่ค่อยอบอุ่นแล้วสุดท้ายแบบหลับไปเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ตื่นเลย
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในหน้าร้อนเหมือนกัน
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ร้อนเกินไปร้อนเกินไปจนร่างกายมันไม่สามารถที่จะได้ในอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายที่มันสูงเกินไปค่ะอวัยวะก็จะเกิดการล้มเหลวของใครก็มาจะมาด้วยอาการหมดสติชัก
0: ซึ่งคนละอาการกับสโตรกใช่ไหมครับ
1: เราเรียกเขาว่า heat stroke เพราะว่าจริงๆแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการของสมองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ stroke ที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกแบบนั้น
0: โอ้ดีเลยผมก็เริ่มสับสนแล้วคำว่า heat stroke กับ stroke ที่บอกว่าหลอดเลือดแตกหรือตีบ
1: heat stroke คือโรคลมแดด
0: ครับ
1: ก็คืออากาศร้อนมากจนกระทั่งร่างกายทำงานผิดปกติจนกระทั่งสมองเราก็รวนไปด้วยค่ะแล้วก็เราก็มาด้วยการหมดสติหรือชักได
0: ้แล้วถ้าเป็น stroke
1: เนี่ยก็จะเกิดจากเส้นเลือดเราจะระบุไปที่พยาธิสภาพที่เส้นเลือดมาเลี้ยงสมองไม่ว่าจะเป็นการแตกการตีบหรือว่าการตัน
0: ซึ่งคนละอาการ
1: ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันกับอุณหภูมิก็ได้ใช่ค่ะ
0: โอเคแต่ heat stroke นี่ก็มีทั้งอาการหนักกับอาการเบา
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบางอย่างเล็กน้อยค่ะแล้วก็เรากู้ได้ทันเช่นเราให้น้ำเกลือได้ทันลดภาวะขาดน้ำเราแก้เรื่องเกลือแร่ผิดปกติได้ทันสมองไข้ยังไม่ได้กระเทือนมากเนี่ยค่ะก็น่าจะกู้ได้แต่บางคนเนี่ยมาช้าไปมาเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวไปแล้วค่ะหรือสมองบวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะแก้ยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีปัจจัยร่วมด้วยเช่นเขา อยู่กลางแดดนานมากๆในวันที่ร้อนมากๆไม่มีลมเลยไม่ได้มีน้ำเลยเหงื่อไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้คนไข้มาด้วยฮีทสโตรกได
0: ้ครับนี่นะฮะก็นำมาสู่ข่าวที่สองตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมฮะที่เรื่องของอากาศร้อนจัดก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าอากาศร้อนจัดแบบนี้อาจจะเกิดฮีทสโตรกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะข้อมูลมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะฮะก็บอกกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นภาพรวมของประเทศไทยนะครับใต้กลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะมีเพียงระยองที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องจับตาฝุ่นในภาคอีสานอย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลจากจิสด้านะครับพบว่าประเทศไทยจุดความร้อนเนี่ย760จุดพบมากในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะแล้วก็ที่เตือนเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า40องศาในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดอาจทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะ

0: ผู้ที่นิยมเล่นกีฬากลางแจ้งในช่วงระหว่างกลางวันไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟฟุตบอลหรืออื่นใดให้ระวังอากาศร้อนจัดหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคำเตือนปกติถ้าผมอ่านข่าวเนี่ยเวลาเขาเตือนเขาจะเตือนคนที่ทำงานกลางแจ้งนะพวกคนที่ทำงานใช้แรงงานก่อสร้างที่เขาต้องเจอแดดเป็นเวลานานๆ ณปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะทางการแพทย์มีภาวะอะไรที่เตือนไหมฮะว่าเอาละอันนี้มันแค่ร้อนธรรมดาอันนี้มันแค่หิวน้ำหรือว่าเอาแล้วฮีทสโตรกมาแล้ว
1: พี่คิดว่าจริงๆอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่เราอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าตัวเราอายุเท่าไหร
0: ่
1: มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเก็บอุณหภูมิความร้อนในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียมากค่ะหรือรู้สึกเหมือนหน้ามืดจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะของพวกนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเรามีประวัติว่าเราอยู่กลางแดดมานาน
0: ๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงไหมฮีทสโตรก
1: มีค่ะอาจารย์เคยเห็นในทหารด้วยนะคะทหารหนุ่มๆเลยเนี่ยค่ะฝึกกลางแดดค่ะในเดือนเมษายนซึ่งร้อนจัดมากแล้วการฝึกค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ยืนเข้าแถวแล้วก็หมดสติอย่างเงี้ยค่ะก็มีอันนี้ก็เป็นฮีทสโตรกประเภทหนึ่งก็คือไข้มาด้วยตอนนั้นมาด้วยไตวายค่ะไตวาย
0: แต่พอผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกตกใจว่าแค่โดนแดดนานๆแล้วกลายเป็นฮีทสโตรกแล้วทำไมมันไปลงไตได
1: ้เราเสียน้ำออกจากร่างกายไงคะพอน้ำออกจากร่างกายปุ๊บน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดมันก็จะน้อยลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงค่าไตก็จะขึ้น
0: แล้วคำว่าไตวายในที่นี้หมายถึงว่า
1: ปัสสาวะไม่ออกเลย
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติไหม
1: ค่ะในเคสนั้นเนี่ยเป็นเคสที่คนไข้เดิมแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็แล้วมาโรงพยาบาลเร็วค่ะก็ดีขึ้นจนตอนแรกๆต้องฟอกเลือดแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ฮิสโตรกถึงขนาดไตวาย
1: ใช่ถ้าเป็นเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาการหรือระบบที่จะโดนกระทบเนี่ยก็มีไม่เท่ากันค่ะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเช่นซึมเยอะไปกระทบกระเทือนที่สมองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเสี่ยงกับภาวะขาดน้ำอยู่แล้วมีไตหรืออะไรก็เกิดไตวายได้ง่ายขึ้น
0: ฮีทสโตรกคืออ่ะถ้าผมสรุปง่ายๆก็คือฮีทสโตรกเกิดขึ้นจากเรื่องของน้ำในร่างกายกับอากาศร้อนถูกไหมครับ
1: ฮีทสโตรกคือโรคที่ระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์เราทำงานผิดปกติไปจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากผิดปกติซึ่งสาเหตุของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากผิดปกติเนี่ย1เกิดจากอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนอันที่2น้ำในร่างกายน้อยลงค่ะการกินยาบางชนิดค่ะหรือโรคประจำตัวบางอย่างของพวกนี้จะทำให้คนไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทำหน้าที่ไป
0: ครับกระบวนการที่คุณบอกว่าร่างกายร้อนมันจะต่างกับตัวร้อนที่มาจากเป็นไข้ป่ะฮะ
1: เป็นการที่มีไข้เหมือนกันมีอุณหภูมิสูงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยสูงมากๆอ๋อ
0: สูงกว่าเป็นไข้ที่บอกว่าโอ้โหไข้สูง40องศา
1: สาเหตุของอุณหภูมิที่สูงไม่ได้มาจากการติดเชื
0: ้
1: อการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยเป็นการที่ร่างกายรีแอคมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่เข้ามาคือพยายามสู
0: ้
1: พยายามสู้แล้วก็จะมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเกิดจากตัวอุณหภูมิจริงๆในร่างกายในแกนของร่างกายเราที่มันเพิ่มขึ้นสูงเรื่อย
0: ๆครับซึ่งมันไม่เหมือนกับที่บอกว่าตัวร้อนเยอะๆร้อนรีบเช็ดตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวชักมันคนละแบบกับที่แบบฮีทสโตรกแล้วมีอาการ
1: ฮีทสโตรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำให้ร่างกายผู้ป่วยเย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ในทางการแพทย์เราก็จะมีตั้งแต่ใส่ให้น้ำเกลือ ค่ะที่แบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดอุณหภูมิเขาให้กลับไปสู่อุณหภูมิร่างกายปกติให้เร็วที่สุดเพื่อให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติ
0: อาการเบื้องต้นเหมือนที่จะเป็นลมถูกไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเพลียมากๆค่ะเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ วิธีแก้เบื้องต้นซดน้ำกระดกน้ำได้ไหมครับ
1: ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราดื่มน้ำน้อยแล้วอากาศร้อนจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือแก้ที่เหตุการณ์ก็คือดื่มน้ำให้เยอะเพราะเราต้องคอยสังเกตร่างกายตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คนไทยจะติดดื่มน้ำเย็นและยิ่งถ้าร้อนๆจัดๆแบบนี้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำอัดลมเพราะรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันสดชื่นถ้ามันทดแทนกันได้ไหมฮะกับการดื่มหรือคุณหมอไม่ได้ซีเรียสขอให้เป็นจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ได้ขอให้ดื่มให้พอเถอะ
1: จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเนี่ยนะคะถามว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมก็ใส่น้ำแข็งได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติหน้าร้อนเนี่ยเราก็มักจะต้องระวังอีกอันตรายนึงคืออันตรายที่มาจากน้ำแข็งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยตัวอาจารย์เองไม่แนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะว่าจริงๆแล้วความเข้มข้นนะคะของตัวน้ำเองมันจะมีไม่ได้เยอะเพราะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถทดแทนการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ดีค่ะรวมไปถึงในน้ำอัดลมบางอย่างก็จะมีคาเฟอีนผสมโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นสีดำๆค่ะพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายขับน้ำออกก็ยิ่งเสียน้ำโอกาสที่อุณหภูมิในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีมากขึ้น
0: ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะเตือนบอกร้อนจัดๆอย่าไปกินน้ำที่เย็นค่อยๆจิบค่อยๆจิบอย่าแบบกึกๆเดี๋ยวมันแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันช็อกอะไรอย่างนี
1: ้ซึ่งจริงๆก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นตัวร่างกายเราเนี่ยจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ได้ตามอุณหภูมิรอบร่างกายมั้ยเราไม่ควรสวิงอุณหภูมิในร่างกายเรารวดเร็วเกินไปเราต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวค่ะก็จะทำให้เรากลับมาสู่ภาวะสมดุลของตัวเราเองเนี่ยแบบง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นไม่ทรมาน
0: ก็น้ำอุณหภูมิห้องคุณหมอก็จะแนะนำว่าโอเคน่าจะดีที่สุดหรือจะถ้าชอบติดน้ำแข็งติดน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นเราไม่ว่ากันนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักการของการกินน้ำเนี่ยก็คือจิบเรื่อยๆ
0: จิบเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแบบอย่าแบบดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะเยอะเกินไปอีกค่ะก็ต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวัน
0: ครับฮีทสโตรกจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ใช่ไ
0: หมครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยทุกทีก็จะหยิบเรื่องเนี้ยเอามาเตือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะไม่เคยเป็นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแล้วพอเกิดขึ้นมาบางทีปฐมพยาบาลกันไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือเอาผู้ป่วยเข้าที่ร่มก่อนค่ะ เอาที่ร่มก่อนแล้วก็พยายามพัดให้อากาศไหลเวียนให้สะดวกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้วิธีประเมินผู้ป่วยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นสังเกตระดับความรู้สึกตัวลักษณะการหายใจค่ะรีบโทรตามฉุกเฉินค่ะมาดูแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเราอยู่แถวนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มค่ะแล้วก็ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวพัดโบกให้อากาศถ่ายเทค่ะ
0: และ
1: เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยทีมของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเขาจะไปประเมินที่หน้างานให้ค่ะ
0: ฉุกเฉิน1669ใช่ไหมที่หยบโทรกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมลองนึกสภาพความเป็นจริงนะคุณหมอว่าถ้าสมมติผมเจอคนที่แบบจู่ๆแบบฟึบลงไปเลยคราวเนี้ยเฮ้ยนี่มันฮีทสโตรกหรือเขาเป็นสโตรก
1: หรือเขาเป็นฮาร์ดแอทแทคหรือเขาเป็นอะไรกันแน่
0: ถูกไหมฮะเฮ้ยผมต้องปั๊มหัวใจเขาป่ะเนี่ยเฮ้ยผมต้อง CPR เลยไหมนะหรือว่าเอ้ยหรือปลดกระดุมเอาพัดมาพัดเอาน้ำให้กินล้างหน้าเอ้ยยังไงเนี่ยถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ก็โดยมากเบื้องต้นก็คือประเมินระดับความรู้สึกตัวก่อนนะคะจากคนไข้นอนในท่านอนราบค่ะสังเกตการหายใจคลำชีพจรก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเขาเป็นฮีทสโตรกจริงๆเนี่ยเราจะจับได้เลยว่าตัวเขาร้อนมาก
0: อ๋อคือที่ต่างกับที่ต้อง CPR ปั๊มหัวใจ
1: ก็ส่วนอื่นนั้นจะเย็นชืดจะเยอะ
0: ถ้าจะ CPR คือเขาเหมือนจะไม่หายใจแล้วตัวไม่ใช่ร้อน
1: ตัวเขามักจะเย็น
0: โอเคแต่ถ้าเป็นฮีทสโตรกจับตัวร้อนแล้วต้องจะเป็นต้องมีเหงื่อไหมหรือว่า
1: เขาอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้เพราะจริงๆการที่เหงื่อออกน้อยเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดฮีทสโตรก
0: เพราะว่ามันไม่ระบาย
1: ใช่
0: แล้วก็อัดกันอยู่ในร่างกายทีนี้ก็เปาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เจอว่าเขาตากแดด

0: เยอะ
1: ตั
0: ม
1: ้ง
0: า
1: แต่
0: ก่อ
1: เย
0: น
1: อะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงการเล่นกีฬากลางแจ้งอย่างที่เมื่อกี้ในข่าวบอกนะคะคุณเปอันนี้ก็สำคัญมากนะบางทีผู้สูงอายุหลายรายชอบตีกอล์ฟก็เดินตีไปเรื่อยเลยกุศลใส่หมวกแล้วกางร่มก็แล้วแต่ว่าวันนั้นบังเอิญไม่มีลมจริงๆค่ะแล้วก็ตีเพลินไปหน่อยก็อย่าลืมค่ะต้องเอาน้ำไปด้วยค่ะเวลาที่เราเดินตามลูกกอล์ฟไปนี่ก็ต้องคอยจิบไปเรื่อย
1: ๆวันนี้คุณหมอบอกว่าฮีทสโตรกอาจจะไปถึงไตแล้วไตวายได้ที่ได้น่ากลัวเลยฮีทสโตรกจำเป็นต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกเคสไหมครับหรือว่าบางเคสแบบฉันหายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกฉันรู้ตัวแล้วเอาน้ำมาให้ฉันน้ำเย็นๆเช็ดหน้าปลดเสื้อผ้าหน่อยก็พอแล้ว
0: อาจารย์คิดว่าขึ้นกับโดยคำแนะนำของอาจารย์คิดว่าถ้าคุณเป็นลมไปหรือมีอาการหมดสติไปเนี่ยคุณควรจะได้รับการประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนถ้ามาถึงประเมินแล้วไม่มีอะไรเกลือแร่ปกติทุกอย่างทำงานปกติก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำให้แบบกลับบ้านไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันกลับมาสู่สมดุลของตัวมันเองหรือยังค่ะบางทีการกินน้ำอย่างเดียวอาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้เราไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐได้นะฮะถ้าสมมติอาการเราฟื้นแล้ว
0: ก็คือโดยปกติถ้าเราเจอคนเป็นลมแล้วเราตาม1669เนี่ยเขาจะนำส่งห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อการประเมินแล้วเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายดีผลตรวจปกติโอเคอันนั้นค่อยกลับบ้าน
1: เพราะจริงๆผมก็ถามแทนทุกคนนะว่าบางทีเข้าโรงพยาบาลอ่ะถ้าโรงพยาบาลรัฐโอเคมันง่ายใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ถ้าโรงพยาบาลใกล้ๆบรรดาเป็นเอกชนแล้วไม่มีประกันแล้วบอกว่าโอ้เป็นฮีทสโตรกแต่ตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นลมอีกทีตอนเจอบินค่าใช้จ่าย
0: ส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองเขาก็จะมีคอนดิชันที่เขาต้องรับเขาต้องรับประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเดิม
1: เพราะผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าฮีทสโตรกจะเข้าสิทธิ์ยูเซปหรือเปล่ายูเซปที่บอกว่ารักษาที่ไหนก็ได
0: ้คุณว่าน่าจะใช่นะคะแต่นี่พี่ท่องขอไปเช็คอีกทีพี่ไม่ยืนยัน
1: เพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมไปตอนที่
0: บินออกมา
1: ผู้ป่วยครับขอชำระเงินที่การเงินเลยค่ะโอ้โหปาดเหงื่อเลยทีนี้อันนี้เหงื่อไม่ออก
0: คราวนี้เหงื่อออกเยอะเลย
1: เหงื่อออกเยอะเลยนะฮะอันนี้ฮีทสโตรกนะฮะก็คุณหมอแนะนำว่าโอเคถ้าจู่ๆปีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเซฟที่สุด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นค่ะประเมินเบื้องต้นให้แน่ใจค่ะ
1: นะฮะมีอีกข่าวนึงครับคุณหมอพิทักษ์งานวิจัยพบว่าอากาศร้อนจัดทำให้แก่เร็วขึ้น2ปีครึ่งเซลล์เสื่อมสภาพเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอก็บอกว่าโดนร้อนจัดเนี่ยเซลล์จะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังที่โดนแดดโดยตรง
1: แต่เดี๋ยวดูงานวิจัยตรงนี้ไปพร้อมกับคุณหมอก่อนนะฮะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ของอเมริกานะครับเขาตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เขาไปวิเคราะห์ผู้สูงอายุในสหรัฐ 3,600 คนอายุเนี่ยประมาณ68ปีปรากฏว่าไปเจอคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะส่งผลต่อ DNA ของผู้คนและเร่งการแก่ชราทางชีววิทยาแต่ถ้าไปดูในดีเทลรายละเอียดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าในงานวิจัยนี้เนื่องจากเขาไปสำรวจที่อเมริกาไงฮะคุณหมอพิษฮะอุณหภูมิที่เขาวิจัยกันเนี่ยมันเลยแค่32องศาโอ้คนไทยบอกฮะ
0: ชิล
1: เดี๋ยว32นี่ทำให้ฉันแก่เร็วแล้วหรอแล้วอย่างประเทศไทยมัน40นี่ฉันไม่เป็นเหล่าม่าเหล่ายายเลยเหรอเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยเพราะว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะคุณหมอเพราะอันเนี้ยเขาแบบอุณหภูมิเขาเมืองเย็นน่ะ
0: คือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าจะมีความคุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะเช่นเราก็ชินกับอุณหภูมิอากาศร้อนค่ะขนาดเดียวกันเนี่ยในบ้านเมืองที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกลักษณะสภาพผิวเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นจริงๆบอกยากแต่ว่าเราทราบมาอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเช่นในแสงอาทิตย์เนี่ยที่มีแสง UV เนี่ย UV บางประเทศก็บางประเภทก็จะทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยนี้อาจจะเอามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโอเคในต่างประเทศเขามีศึกษาเรื่องอากาศมันร้อนขึ้นแล้วทำให้ส่งผลให้เซลล์เนี่ย นะฮะมันแก่เร็วขึ้นไป2ปีครึ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับแต่พวกนี้จริงๆก็เป็นความรู้พื้นฐานอย่างที่คนไทยน่าจะรู้กันอยู่แล
0: ้
1: วว่าโอ๊ยแดดแรงๆเนี่ยต้องทากันแดดน
0: ะ
1: ต้องกางร่มนะไม่งั้นเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าคนต่างประเทศคนตะวันตกเวลาเขามาอาบแดดเขาไม่จู่ๆเขาถอดเสื้อผ้าฉันนอนตรงนี้แหละแปะลงไปเลยไม่ใช่เขาก็ต้องทา
0: ใช่ค่ะ
1: สกรีนก่อน
0: เขาก็จะทา
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เขาทาแล้วเขาค่อยไปพึ่งแดด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าพอเวลาที่เราดูงานวิจัยเนี่ยถ้าเขาอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วมาใช้กับเราเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้สักทีเดียวรวมไปถึงเชื้อชาติต่างก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทราบอยู่แล้วว่ามันทำให้ร่างกายของเรามีการวิจัยว่าทำให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงป
1: ั
0: จจัยกระตุ้นต่างๆเช่นอย่างที่คุณเป้บอกทาครีมกันแดดพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องคงที่ที่20องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คงที่ในระดับของเราค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไป
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศร้อนโดนแดดจัดๆเนี่ยทำให้ร่างกายเซลเราแก่เร็วโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังเนี่ยเวลาที่เราเรียนด้านผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเนี่ยนอกจากเกิดจากที่เราบอกว่าขบวนการชราภาพแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คุณหมอหรือคุณพยาบาลจะต้องเรียนก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดหรือความร้อนใช่ค่ะ
1: ฟื้นฟูได้ไหมครับถ้าไม่ใช่แก่เพราะว่าอายุเยอะนะ
0: ครับ
1: เซลล์ผิวหนังแก่เพราะว่าไปโดนแดดสมมติว่าเอาต้องไปเที่ยวทะเลทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันหนีแดดไม่ได้อะฮะเรากลับมาเราฟื้นฟูให้กลับไปเท่าเดิมได้ไหมฮะ
0: อาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงบางอันเกิดขึ้นแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นรอยย่นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเม็ดสีที่มันมารวมตัวกันไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่มันจะจางลง
1: ค่ะนี่คนวัยอย่างอาจารย์คนวัยอย่างผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องดี
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะตอนนั้นผม30ผมก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ผมไปเที่ยวทะเลพาลูกไปเล่นไปเที่ยวโอ้ผม
0: ไ
1: ม่กลัวเลยน
0: ะ
1: ต่อให้มันจะดำเดี๋ยวมันแดงนะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวหาย
1: เดี๋ยวหาย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยอย่าเชื่อนะปิดให้หมดเลยกันแดดเสร็จต้องคุมปิดให้หมดเพราะเรารู้ฮะว่ามันไม่ได้ขาวเร็วเหมือนตอนอายุ30
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงแล้วว่าจะเกิดกระเกิดฝ้าได้ง่ายค่ะ
1: ทุกวันนี้มันพอมันแดงปุ๊บกลายเป็นฝ้าเลย
0: ใช่
1: ตลกมากเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยมันแดงแล้วมันก็หายไปเป็นขาวๆผิวเราเหลืองๆขาวๆทุกวันนี้พอมันแดงโอ้โหกลายเป็นฝ้าเป็นกระผมเนี่ยเซ็งมากเลยทุกวันน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก่อนตอนสมัยที่พี่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ขับรถโดนแดดเนาะเพราะว่ามันหนาวมากในเมืองที่พิทอยู่มีแดดอุ้ยดีใจนี่แบบว่าขับรถไม่แบบสบายๆมีแดดค่ะก็เรียบร้อยเลยเหมือนกันค่ะคือพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มแบบมีกระขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเอ้าไม่ใช่ละเราพลาด
1: เนาะคือพอมารู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็สาย
0: ไปใช่ค่ะของบางอันก็แก้ไม่ทัน
1: อันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมใครไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร
0: ่
1: ต้องให้เจอกับตัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคโดนแดดเยอะๆผิวแก่ไวแต่เรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องด้วยไหมครับว่ามันร้อนจัดๆเนี่ยบางทีมันก็หงุดหงิดง่ายอะไรมันก็อารมณ์เสียมันทำเกี่ยวกับความเครียดที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายด้วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราพบว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพได
1: ้
0: ค่ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเซลล์สมองเราพบว่าในคนที่มีภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าค่ะไปนานๆเนี่ยเราก็พบว่าพออายุเยอะขึ้นนี่ก็ชักจะเริ่มโบ๊ะบะขี้ลืมบ้าง
1: ค่
0: ะเริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดหรือภาวะเศร้านี่ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยแย่ลงเราพบว่าภาวะอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหลายครั้งก็จะมีผลกับการคุมโรคต่างๆในทางอวัยวะอื่นเช่นถ้าเราเครียดเยอะๆเราเศร้าเยอะๆเนี่ยเราคุมความดันได้ไม่ดีนะคะคุณเป้ค่ะ
1: ความดันมีผลไหมฮะว่าอากาศร้อนความดันจะสวิงถ้าเทียบกับช่วงอากาศแบบธรรมดาอุณหภูมิ
0: มันมีความเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะว่าระบบ ในร่างกาย

0: ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมลงตามอายุเพราะฉะนั้นการรักษาความดันให้คงที่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะสูงมากผิดปกติอย่างนั้นค่ะมันอาจจะสูงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันในวันที่ร้อนจัด
1: ๆใช่เพราะผมเคยได้ยินว่าแบบคนที่มีโรคความดันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะวันไหนอากาศร้อนจัดรู้สึกปวดหัวแล้วพอไปวัดความดันรู้สึกว่าความดันมันสวิงครับ
0: มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโดยหลักการคือผู้สูงอายุเนี่ยความดันจะสวิงง่ายอยู่แล้วเครียดก็ได
1: ้
0: มาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลยังขึ้นได้เลยค่ะ ใช่ okay. ค่ะเพราะงั้นบางทีแบบร้อนจัดๆไหนจะหงุดหงิดไหนจะเหนอะตัวไหนจะกินข้าวกินน้ำได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยมันแกว่งได้ในผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: ไม่น่าผมเห็นหน้าร้อนนะผู้สูงอายุเดินห้างกันเยอะมากเลย
0: ใช่ได้แอร์ฟรี
1: ถูกไม่งั้นอยู่เพราะผู้สูงอายุเขาก็เสียแล้วไงฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ก็อยู่แต่บ้านเขาก็ร้อนนะฮะแล้วถ้าเปิดแต่แอร์สิ้นเดือนก
0: ็ค่าไฟ
1: ค่าไฟอีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะเดินห้างกันฉ่ำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราบางทีถ้าอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าต้องอยู่ในบริเวณบ้านที่โปร่งอะค่ะ
1: คือ
0: บางบ้านจะปิดทึบเลยแล้วแบบพัดลมเนี่ยอากาศมันไม่โฟลว์นะคะมันจะยิ่งร้อนมันส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าต้องให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกแล้วเปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง
1: อาบน้ำบ่อย
0: ๆอาบน้ำบ่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบ่อยมากไปข้อเสียที่จะตามผิวก็จะแห้งอีกค่ะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วน้ำการอาบน้ำเป็นการอันนึงที่ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได
1: ้ผมเห็นหลายคนใช้เทคนิคคือเอากระมังใส่น้ำไปแช่ฟรีซเสร็จปั๊บเนื่องจากบางทีจากแทงก์มันร้อนเนี่ยฮะคุณหมอแทงก์มันอยู่กลางแดดอาบกลางวันเนอะหรือบางทีอาบค่ำๆแบบแทงก์มันยังร้อนอยู่เลยบางคนก็ลองน้ำใส่ถังแล้วก็ไปเอาถังน้ำแข็งในฟรีซมาจุ่มลงไปเลยอาบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิที่มันร้อนสุดๆกับเรามาอาบน้ำแบบอุณหภูมิที่มันเย็นกว่าปกติมันช่วยทำให้สดชื่นอันนี้ความรู้สึกเรานะแต่จริงมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหม
0: มันทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยเป็นมีร่างกายที่ฉลาดมากมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแบบว่าเย็นลงหน่อยนึงแต่เราแข็งแรงดีอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการแกว่งของอุณหภูมิที
1: ่
0: เฉียบพลันแบบเนี้ยไม่ควรมันจะทำให้ร่างกายเรารวนใช่ค่ะส่วนใหญ่พิษก็จะแนะนำว่าอาบน้ำอุณหภูมิห้องไว้ถึงกับต้องอาบน้ำแข็งแบบ
1: okay.
0: เหมือนเล่นสงกรานต์บางทีว่าใช้น้ำแข็งเนาะอาจารย์ก็ว่าโอ้โหโหดไปนิดนึงอ่ะแดดก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้อยู่แล้ว
1: คุณหมอพิษเคยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีสระหนึ่งนะไปแช่ดูไปในอ่างน้ำแข็ง
0: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาประเทศไทยแล้วนะ
0: คือพี่ยังไม่เคยเห็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์บอกแช่แล้วรู้สึกสดชื่นตื่นตัว ซึ่งอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเวลาเราหนาวจัดๆเราก็ตื่นแล้วเราก็ไม่หลับเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในระยะเราอาจจะต้องดูผลเสียที่เกิดขึ้นของการทำอันนี้ซ้ำๆในระยะยาวแต่ถ้าแบบเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว อยู่เราอยากจะลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่าได้แต่ว่าถ้ามันเย็นจัดมากๆมากๆเลยเนี่ยแล้วนานเกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ใช่ก็เหมือนกับเวลาหน้าหนาวแล้วเราหนาวแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คุณหมออยากลองดูไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นคนที่ จริงๆคือใช่จู่ถ้าให้พิดเรื่องนะคุณเป้พิดพบว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทรมานแบบนึงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันทรมานกว่าในความรู้สึกเพราะว่าเวลาที่มันหนาวจัดๆอู้มันหนาวจริงๆนะคะหนาวจนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าร้อนเนี่ยเรายังแบบพัดได้หนาวนี่แบบโอ้เคยตอนนั้นเคยช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศมีหนึ่งพายุหิมะเข้าค่ะแล้วไฟดับแล้วฮีเตอร์เสีย
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วแบกผ้าห่มประมาณ5ผืนนะคะพันตัวเองเข้าไปกลมๆเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบหนาวจัดๆเท่าไหร่
1: ผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไอเราอยู่
0: เมืองนอกอยากมาอยู่เมืองไทยอะค่ะ
1: ไอเราก็ชอบหิมะเราเห็นหิมะอุ้ยเราวิ่งเข้าใส่เลยแต่คือเวลามันหนาวอย่างที่คุณหมอบอกโอ้โหมันจะไปไหนที่มันพลุงพลัง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่แบบเสื้อตัวเดียวเสื้อยืดเกงขาสั้นเดินได้เราลุยแล้วเราลองทำผ้าใบของนู้นโอ้รองเท้าต้องถุงเท้าต้องหนาต้องมีฮีทเทคอะไร
0: ใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังสบายขึ้นนะคะคุณเป้คือมีฮีท

0: แขกมีเสื้อที่น้ำหนักเบาสมัยก่อนนู้นนี่ยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใส่โอเวอร์โค้ตนะคะใส่เสื้อขนสัตว
1: ์
0: ใส่ข้างในค่ะประมาณ3ชั้นโอ้โหสงสารมากคือแบบแล้วบางทีแบบผู้สูงอายุที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแต่งตัวแบบเดิมอยู่เนี่ยล้มที่ลุกไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันหนักมากใช่ค่ะโดยเฉพาะเสื้อต่างๆเนี่ยหนักมากจริง
1: ๆครับหรือจะเข้าที่ร่มอะไรทีแล้วถอด
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: ก็หลุดนะฮะนน
0: เวลาจะออกนอกบ้านหน้าหนาวจัดๆนี่ต้องคิดก่อนนะคะว่าจะไปไหนบ้างจะคุ้มไม่แต่งตัวกว่าจะแต่งตัวหมดไปแล้ว15นาที
1: เอาอยู่ไหมเนี่ยที
0: ่
1: เราไปดูพยากรณ์สิวันนี้มีลมหรือเปล่าเลยโอ้วุ่นวายมาก
0: ค่ะแต่ถ้าร้อนนี่สบายมากไงใส่ผ้าสบายๆเบาๆค่ะไปที่ที่ลมพัดอย่างเงี้ยค่ะหลบแดดสักหน่อย
1: เอาร่มไปหน่อย
0: อาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเราก็ได้นะคะ
1: ก็อยู่ละมาดูอีกข่าวท่านผู้ชมฮะสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจกระตุ้นทำให้การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังน
0: ี
1: ่อันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจข่าวนี้น่าสนใจ
1: อ๋อมันเกี่ยวอะไรนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะฮะถ้า
0: ตัวย่อก็คือ COPD
1: COPD นะฮะส่วนใหญ่มันเกิดนะสูบบุหรี่
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากการสูบบุหรี
1: ่มันคือโรคปอด
0: มันคือโรคปอดใช่ค่ะ
1: โรคปอดชนิดหนึ่ง
0: โรคปอดชนิดหนึ่งถูกต้อง
1: เพราะว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆคือถุงลม
0: โป่งพองอันนั้นก็เป็นอาการกลุ่มอาการหนึ่ง
1: อ๋อแต่คนละอันกันนะฮะกับอันเนี้ยฮะอุดกั้นเรื้อรัง
0: มันมีเราเรียกอะไรมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในบางส่วนมันมีความซ้อนทับกัน
1: โอเคนะฮะมาดูในข่าวก่อนนะฮะบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของโลกวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสหรัฐพบว่าการกำเริบของโรคปอดเรื้อรังเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณ2วันหลังจากอุณหภูมิแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปสัมผัสกับความชื้นสัมผัสนะครับก็งานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกว่าเพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับ
0: อันนี้เป็นการศึกษาที่ดูแค่เหมือนกับการเกิดโรคว่ามันเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องของว่าอะไรทำไมโรคปอดอุดกั้นเนี่ยถึงจะเยอะขึ้นในสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้ค่ะเราไม่ได้เจอว่าฝนหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยจะกระตุ้นให้หลอดลมของผู้ป่วยโรค COPD หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยตีบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเราจะเจอไข้ที่ต้องมานอนด้วยสาเหตุของโรคนี้ถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันเนี่ยในช่วงของอย่างเงี้ยหน้าฝนหน้าหนาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนึงที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆก็แสดงว่าโรคเนี่ยจะไม่ได้แย่ลงเฉพาะหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนถ้าร้อนจัดๆก็อาจจะต้องมองไว้ด้วยซึ่งอันนึงที่เขาบอกเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศคือถ้าเราดูเนี่ยในประเทศซีกโลกทางเหนือเนี่ยค่ะความชื้นเขาไม่เยอะเท่าบ้านเรานะคะความชื้นเขาจะแบบเบาๆค่ะจะไม่แบบรู้สึกชุ่มชื้นบางทีหายใจที่นู่นเนี่ยจะรู้สึกจมูกแห้งเลยค่ะค่ะเพราะว่าความชื้นเขาไม่เท่ากันมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนไทยในเวลาหน้าฝนที่แบบความชื้นเพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมันมีอาการแย่ลงได้
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วมาผ่านได้ยินผมเล่าข่าวนี้จำเป็นต้องกังวลต้องกลัวไหมครับ
0: พี่คิดว่าสังเกตร่างกายตัวเองเป็นหลักเช่นกันค่ะก็คือบางบ้านเนี่ยที่คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันมีคำว่าเรื้อรังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่อนข้างนานค่ะหมายถึงว่าเป็นกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะคนไข้เนี่ยหลายบ้านนะคะจะเดินมาบอกพี่ได้เลยบอกว่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหอบขอยาพ่นไปสำรองไว้ที่บ้านเพิ่มอีกหลอดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินข่าวนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือลองสังเกตตัวเราว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเยอะอากาศร้อนเยอะนี่เราเหนื่อยไห
1: ม
0: ถ้าเราเหนื่อยหรือหายใจลำบากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้จากอากาศที่ร้อนค่ะ
1: ครับผมให้รู้จักจริงๆคุณหมอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันคืออะไรมันอาการมันเป็นยังไง
0: ก็คือลักษณะของทางเดินหายใจที่ถูกทำลาย
1: ค
0: ่ะอย่างเช่นเราสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อปอดค่ะเนื้อเยื่อปอดเนี่ยสมมติแต่เดิมเป็นอันเล็กๆๆๆๆใช่ไหมคะ

0: แล้วก็มีการทำลายเกิดขึ้นมันก็จะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเหมือนกับยุบทำให้แบบทางเดินหายใจมันเปิดไม่ดีเกิดการตีบได
1: ้หมายถึงปอดตีบหรือว่าตัวหลอดลม
0: ท
1: ั้
0: งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ทางเดินหายใจขนาดเล็กที่มันอยู่เข้าไปแล้วพอตรงปลายมันแตก

0: โรคนี้ว่าถุงลมโป่งพองแต่ค่ะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทำอันตรายกับหลอดลมขนาดใหญ่กลางเล็กด้วยมันก็จะทำให้เกิดการติดเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: นี่นะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการโดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
0: ที่มีโรคประจำตัวนี้อยู่ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะมาถึงโรคยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนกันหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโรคแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษดูข่าวก่อนนะฮะสคร6ชลบุรีเตือนอากาศร้อนขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการทานอาหารอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษนะฮะก็อาหารบูดเสียได้ง่ายประกอบกับมีการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดเทศกาลรับประทานอาหารร่วมกันรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนเก็บอาหารที่ยังไม่รับประทานไว้ในตู้เย็นและห่างจากแมลงวันหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆหากอาหารมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรทานเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษและเกิดการระบาดไปกลุ่มก้อนของโรคได้โดยประชาชนควรยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอาหารเป็นพิษกับการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนมันมีความสัมพันธ์กันด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเราก็ทำอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างปรากฏว่าในหม้อนั้นเนี่ยเกิดการใช่มันอาจจะไม่บูดก็ได้นะมันอาจจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราแจกไปทั้งหมดที่ได้รับประทานเราก็เลยจะมาเป็นหมู่คณะ
1: โดนกันหมด
0: หรือว่าอาหารทะเลสมมติว่าคุณเป้มีอาหารทะเลมาแล้วก็บังเอิญอาหารทะเลนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สุกแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนเดียวจะกินแบบหอยนางรมหรือหอยแมลงภู่สักกิโลอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเนอะมันก็ต้องแบ่งกันทานก็รับไปคนละตัวค่ะก็จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นหมู่คณะค่ะ
1: ค่
0: ะเรามักจะเจอแบบนั้นค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ความหมายที่ว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมฮะที่แบบว่าอยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วเชื้อคนนี้
0: กระโดดนะก็จริงๆก็คือมันเป็นการกระจายของเชื้อจากอาหารที่เราแบ
1: ่
0: งกันใช่ว่าจะอย่างเงี้ยค่ะงานวัดงานบุญเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องแยกไหมฮะคุณบอกว่าอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียหรือจริงๆแล้วมันก็คือหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยแหละฮะ
0: ไม่เสมอไปท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงหรือเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำให้เกิดเนี่ยของพวกนี้ก็มันจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอุจจาระมีลักษณะผิดปกติมีมูกมีเลือดปนค่ะมีไข้ที่สูงมากมีลักษณะของอาการหนาวด้วยพวกนี้เราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อมากกว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็จะไม่สูงไข้ต่ำๆแต่ว่าโดยมากเนี่ยคำว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมันเกิดจากเชื้อโรคในนั้นที่มันคายสารพิษออกมาค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้เกิดการท้องเสียซึ่งพอเราอาเจียนหรือเราถ่ายออกหมดเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองซึ่งต่างกับโรคบางโรคเช่นท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้อาการจะรุนแรงกว่าค่ะแล้วก็อาจจะไม่หายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ท้องเสียทุกคนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนะคะ
1: ค
0: ่ะผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่จริงๆค่ะมักจะเป็นอาหารเป็นพิษซึ่งไม่ต้องได้ยา
1: ไม่ต้อง
0: ได้ยาฆ่าเชื้อแค่แบบให้ยาตามอาการ
1: คุ
0: ณใส่อาเจียนเนี่ยค่ะ
1: จะเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมคร
0: ับไม่เสมอไปบางคนเนี่ยถ้าแค่ท้องเสียเล็กน้อยค่ะไม่มากเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้ามืดไม่มีเวียนศีรษะค่ะเราไม่ได้ปวดท้องผิดมากจนผิดปกตินะคะของพวกนี้ก็อาจจะรักษาด้วยการซื้อผงเกลือแร่แก้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาดื่มได้ที่บ้านดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้าน
1: คือถ้าแบบถ่ายไม่อยู่เลยล่ะแบบสมมติกินอะไรไปนิดนึงกลัวขาดน้ำดื่มเกลือแล้วแป๊บเดียวละ10นาทีเอาแล้วมาจออีกแล้วบางคนออกบนออกล่างเลย
0: ถ้าออกบนออกล่างเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมา
1: ต้องมา
0: เพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดการขาดน้ำได้เยอะ
1: แล้วถ้าขาดน้ำมันจะอันตรายยังไง
0: ก็คือมันก็จะทำให้เกิดภาวะความดันต่ำมันอาจจะทำให้เกลือแร่ในเลือดผิดปกติรวมไปถึงก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆ

0: ไม่พองไข้อาจจะซึมลงได้
1: ถ้าสมมติไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่ะรู้ว่ากินเกลือแร่อ่ะดีก็กินเข้าไปต่อให้กินแล้วรู้สึกจู๊ดก็กินเข้าไปก็เอาแบบนี้กินแล้วก็เข้าห้องน้ำกินแล้วก็เข้าห้องน้ำจนมันหมดแรงอย่างนี้คุณหมอถือว่า
0: ไม่ควรอีกเหมือนกันไม่ควรอีกเหมือนกันใช่ค่ะคือโดยปกติอย่างที่พีทบอกก็คือหนึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยมันจะล็อตเดียวพอเราขับไอ้ตัวของเสียตัวพิษนั้นออกไปหมดแล้วมันก็ควรจะหยุด
1: oh.
0: อันที่สองเนี่ยการทานน้ำเกลือแร่เนี่ยค่ะในการชงที่อาจจะไม่ถูกต้องเช่นชงเข้มข้นเกินไป
1: ก็ไม่ดี
0: เพราะว่ามันจะทำให้จริงๆคือเราเสียน้ำกับเกลือแร่ออกไปเนาะเราต้องการได้รับสมดุลน้ำกับเกลือแร่ที่เข้ามาเนี่ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมถ้าเราชงมันข้นเกินไปเนี่ยก็ยิ่งอาจจะยิ่งทำให้กระตุ้นให้เราท้องเสียแล้วปริมาณน้ำที่เราเข้าไปก็อาจจะไม่พอเพราะน้ำมันน้อย
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าชงตามที่ข้างซองบอกว่าน้ำกี่ซีซีใส่กี่ซองแล้วก็ให้จิบเนี่ยปริมาณเท่ากันกับทุกครั้งที่เราถ่ายไปค่ะแต่ในหลายๆคนเนี่ยบางคนก็แบบมัวแต่เข้าห้องน้ำจิบไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ก็อันนั้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเพื่อที่จะมันจะได้น้ำในระบบร่างกายเราจะได้พอไม่เกิดภาวะขาดน้ำ
1: คุณหมอพิษผมว่าคนไทยมีน่าจะมีชุดความรู้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียอาหารเป็นพิษเนี่ยอยู่สองชุดชุดหนึ่งก็คือเกลือแร่กินเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปถ่ายออกมาถ่ายเอาเชื้อมากับอีกชุดความรู้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยไปซื้อคาร์บอนมากินสิหรือว่าไปกินยาให้มันหยุดถ่ายสิมันจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วมันจะได้มีแรงมันตกลงชุดความรู้ไหนที่มันถูกต้องกันแน่เลยคร
0: ับเราไม่ค่อยแนะนำให้กินยาให้หยุดถ่าย
1: มันมีใช่ไหมฮะยาให้กินแล้วหยุดถ่าย
0: มีค่ะมีแต่ว่าทีเนี่ยอย่างที่พี่เรียนคุณเป้ก็คืออาการท้องเสียน่ะมันเกิดจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายต้องการที่จะเหมือนกับไล่เอาเชื้อออกมาถ้าเราไปกินแล้วให้มันหยุดถ่ายเนี่ยแล้วพบว่าเชื้อโรคจำนวนหนึ่งมันก็อาจจะโตอยู่ในท้องแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตัวลำไส้เราจะเกิดการติดเชื้อที่ลึกมากขึ้นเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ว่าสิ่งที่พิษได้รับการสอนมาเนี่ยก็คือเราจะให้ยาหยุดถ่ายเนี่ยต่อเมื่อเราแน่ใจว่าการถ่ายเยอะๆอันนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้ออ
1: ๋อเท่ากับว่าถ้าสมมติเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องชัวร์ก่อนว่าเอาเชื้อมันถูกระบายออกจากร่างไปหมดแล้ว
0: อาจจะเหลือแค่ลำไส้ที่มันยังไม่ฟื้นตัวดีและถ่ายปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหายทั้งเสียอันนี้อาจจะให้ยาหยุดถ่ายได้แต่ถ้ามาใหม่ๆตัวร้อนไข้สูงถ่ายออกมาเป็นมูกเยอะมีกลิ่นที่ผิดปกติอย่างเงี้ยหางไข้ดูแห้งมากอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเราจะรีบแก้ด้วยวิธีอื่นมากกว่า
1: ครับท่านผู้ชมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะประสบการณ์ตรงผมเองภรรยาผมนั้นกินไปสิยาหยุดถ่ายอ่ะกินหรือยังเดี๋ยวแกไม่ให้กินเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอให้มันถ่ายก่อน
0: ใช่ค่ะคือถ้าคุณเป้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าคุณเป้สามารถที่จะดื่มน้ำเกลือแร่ได้ทดแทนได้ทันเนาะไม่ได้รู้สึกมีไข้อะไรเพียงแต่ว่าท้องเสียหนักมากอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอาหารแน่นอนอาจจะเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาหยุดถ่ายนั้นจุดนั้นค่ะจนกระทั่งเราเคลียร์ไปหมดแล้วเราก็ยังปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้ากล้องแล้ว
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะกินได้ค่ะแต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
1: เราเหลือเวลาอีก2นาทีท้ายฮะคุณหมอฮะขอย้อนกลับไปต้นเหตุของอาการที่ว่านี้เนาะคือส่วนใหญ่มาจากอาหารแล้วทีนี้อาหารเนี่ยสาธารณสุขเขาก็จะบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ากินร้อนนะเพราะว่าบางทีไม่ได้อุ่นไอ้ความสำคัญของการอุ่นอาหารคุณหมอย้ำให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึง
0: ค่ะก็คือจริงๆการที่อันที่หนึ่งคำว่ากินร้อนเนี่ยเราอยากให้ทำแล้วทานเลยเราไม่อยากให้เก็บไว้เนาะเพราะว่าเราพบว่าเชื้อโรคหลายๆตัวเนี่ยพออุณหภูมิของอาหารไม่ร้อนแล้วมันก็เจริญเติบโตต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอาหารที่เหลือมารับประทานเนี่ยต้องอุ่นให้ได้อุณหภูมิที่ร้อนจัด มากๆเลยเช่นอย่างสมมติน้ำแกงเนี่ยก็ต้องตั้งให้
1: เด
0: ือ
1: ดเลย
0: ค่ะเพื่อให้เราแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้น
1: นี่คือความหมายของคำว่ากินร้อน
0: ใช่
1: นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าต้มแกงจืดหม้อใหญ่มื้อเที่ยงกินแล้วมันยังเหลืออยู่จะไปกินมื้อเย็นพอเที่ยงเสร็จก็ต้องอุ่นให้เดือด
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นด้วยเพื่อหยุดการเติบโตของเชื้อโรคแล้วจะทานเนี่ยก็ออกมารับประทานอีกครั้งนึงค
1: ่
0: ะ
1: ก็เอามาอุ่นให้เดือดเพื่อให้มั่นใจไปเลยว่าโอเคอุณหภูมิร้อนแบบนี้เนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะได้ตาย
0: ใช่ไ
1: ม่ให้กินเข้าไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะก็อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะฮะจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเด็กที่ต่ำกว่า 5-6 ขวบหรือว่าผู้สูงอายุ 60-65 ปีขึ้นไปเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
0: นะ
1: ฮะพฤติกรรมบางอย่างเคยทำในช่วงหน้าหนาวแต่บางอย่างพอมาหน้าร้อนแล้วผู้สูงวัยกับเด็กก็อาจจะต้องดูแลอีกรูปแบบนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้ในพบหมอรามานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอพิษนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วลาทั้งหมดลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อเติ้ลครับ
1: เติ้ลใช่ไหมครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์ครับ
3: ชื่อติ๋วค่ะ
1: ติ๋วจริงๆคอฟบอลมันคืออะไรคือไม่เคยได้ยินชื่อกีฬานี้มาก่อนเลยยากไหมครับเล่นยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าสังเกตว่ามันจะคล้ายๆบาสใช่ไหมครับ
1: มีแป้น
2: ใช่
0: ค่ะ
2: แต่สูงกว่าบาสคือบาสเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร5เซนแต่คอฟบอลเนี่ยเป็น3เมตร50
4: กีฬาคอฟบอลนะคะก็คือรวมศาสตร์กีฬาคือกีฬาบาสเกตบอลแชร์บอลแฮนด์บอลแล้วก็มีอาจจะรวมวอลเลย์บอลด้วย
0: ในกีฬาชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับบาสเกตบอลสักประมาณ 90% ถือว่าได้เลยนะคะการใช้ก็คือการมีการชุดการยิงประตูนะคะแล้วก็การพาสบอลนะคะการเล่นเป็นทีมมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้คือการเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของการวอลเลย์บอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดการเคลื่อนที่ที่ไปรับบอลส่วนแฮนด์บอลเนี่ยก็จะเป็นการพาสบอลแชร์บอลเช่นเดียวกันจะมีการชุดบอลแล้วก็พาสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยเป็นกีฬาทีมที่ใช้การเล่นระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในทีมเดียวกันถึงแม้ว่าสมรรถภาพทางด้านร่างกายนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะนำมาเล่นด้วยกันได้ในทีมเดียวกันนั่นคือกีฬาคอฟบอลค่ะ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับเบสิก
2: ก็ถ้าเป็นเบสิกคอฟบอลอย่างแรกที่เราอยากให้ฝึกก็เป็นยิงบอลครับ
1: ยิงบอลเลยใช่ไหมครับ
2: ครับลองยิงบอล
5: เราจะเริ่มจากมือค่ะพอเริ่มจากมือเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มจากการถอยขาค่ะ
1: ถอยขา
5: พอเราถอยขาได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือและขามาผสมกันก็คือถอยแล้วก
1: ็ยิง
5: ค่ะ
1: จริงๆมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่
1: เหมือนเวลาบาสมันก็จะต้องแบบอย่างนี้
5: บาสจะอย่างนี้แต่ว่าคอฟบอลจะต่างก็คือแบบนี้ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้ยอย่าง
5: น
1: ี้
5: ใช่ค่ะ
1: ท่าเหมือนเต้นลีดเนี่ย
2: เดี๋ยวเราลองเล่นดูเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องยิง2มือยิงมือเดียวแบบบาสไม่ได้
1: โอเคครับแล้วจริงๆอย่างนึงอยากถามคือลูกที่ใช้เล่นเนี่ยเป็นลูกอะไรอ่ะ
2: เป็นลูกคอฟบอลเฉพาะเลย
1: เป็นลูกคอฟบอลเลย
2: ขนาดจะเป็นขนาดไซส์เบอร์5ครับ
1: อันนี้ครับอ๋อลูกคอฟบอล
2: ขนาดจะเท่าลูกฟุตบอลครับแต่ว่าเด้งลองนะครับเด้งมาก
1: ก็มีความคล้ายๆลูกบาส
2: ใช่ก็แข็งอยู่เหมือนกันครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้ครับ
0: ใช้ได้อะ
2: ถูกต้องเลยมีสนใจเล่นทีมสักอย่าง
1: เล่นอยากเล่นครับ
2: โอเคคร
1: ับ แต่ว่าวันนี้อยากให้เติ้ลไอซ์แล้วก็ติ๋วช่วยสอนเบสิกเบื้องต้นหน่อยวันนี้เป็นโค้ชให้ผมหน่อยนะครับผม
2: ได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงไหนดีตรงนี้ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม
0: ตรงก็ใต้เข่าเลยค่ะ
1: มาเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มทำการเรียนแบบเบสิกนะครับตื่นเต้นที่จะได้รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกีฬาที่สนุกเพราะมันมีความแบบเป็นทีมแล้วก็ต้องมีการแบบแข่งแย่งใช้พลังแล้วก็ยิงเลยครับผมว่าน่าจะมันและอันที่ชอบที่สุดคือพอน้องก็พูดว่ามันคือกีฬาที่มันแบบเป็นเรื่องความเท่าเทียมครับอันนี้น่าสนใจมากที่ชายหญิงเล่นรวมทีมกันแต่ว่าชายก็ต้องพละชายหญิงก็ต้องพละหญิงซึ่งอันเนี้ยมันเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปลองซ้อมกันก่อน
0: กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันมีเดิมมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วนะคะอดีตท่านคณบดีคณะผู้เลือกสามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะท่านได้มีนโยบายเรื่องของนิสิตแลกเปลี่ยนของชาวญี่ปุ่นนะคะนิสิตแลกเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเขาก็มาสอบถามท่านคณบดีนะคะอดีตท่านคณบดีว่ารู้จักชนิดกีฬานี้หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้จักนะคะท่านอดีตคณบดีก็สนใจนะคะก็เลยนำมิคารุเนี่ยนะคะมาช่วยอธิบายให้กับนิสิตคณะผู้เลือกสามเนี่ยได้เรียนรู
2: ้คือคอฟบอลเนี่ยตำแหน่งของเราจะมี4ตำแหน่งครับ
1: 4ตำแหน่ง
2: ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใน4ตำแหน่งนี้ครับ
1: ครับผม
2: อย่างแรกคือไทเกอร์ครับ
1: ไทเกอร์เสือ
2: ไทเกอร์เสือครับเสือก็คือเสือก็จะเร็วจะดุเสือก็จะมีหน้าที่วิ่งรับบอลแล้วก็ยิงครับอย่างพี่ไอซ์นี่ก็เป็นไทเกอร์ครับอย่าง2แพนเตอร์แพนเตอร์กับไทเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไทเกอร์เนี่ยจะแม่นส่วนแพนเตอร์จะเร็วจะเป็นผู้ที่ทำคะแนนวงนอกเหมือนกัน
1: ครับ
2: อย่าง3นะครับจะเป็นวูฟครับหมาป่าเขาก็จะเฉียบฉลาดหมาป่าก็อย่างติ๋วก็เป็นวูฟครับเขาก็จะมายืนตรงกลางนะครับแล้วก็รับบอลตรงกลางคอยส่งให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่นสี่สุดท้ายก็เป็นแบร์ครับอย่างผมนี่ก็เป็นแบร์
1: เป็นตัว
2: ใช่ครับแบร์ก็จะยืนอยู่ถึงเสาเป็นหมีครับคอยเก็บบอลแล้วก็ส่งคืนให้ไทเกอร์กับแพนเตอร์เล่น
0: รีบาบอล
1: อันนึงที่พอน้องๆเขาอธิบายผมคือเรื่องของตำแหน่งที่เขาแบบวางไว้ว่าใน1ทีมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งแต่ชอบวิธีการที่เขาแบบแบ่งตำแหน่งมากเลยที่เขาเล่าให้ผมฟังมันคือมีตำแหน่งไทเกอร์แพนเตอร์มีวูฟแล้วก็มีแบร์ซึ่งใช้เป็นสัตว์แบบแบ่งเป็นตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีประมาณนี้นะตำแหน่งนี้เล่นประมาณนี้อย่างไทเกอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบทำแต้มเร็วแพนเตอร์ก็จะมีความคล้ายๆกับไทเกอร์แต่ว่าอาจจะแบบอยู่อีกฝั่งนึงวูฟก็คือเป็นคนที่คอยแบบส่งลูกให้คนนู้นคนนี้แล้วก็แบร์คนที่แบบคอยป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบมันมีความ ฟังแล้วก็แบบมันน่ารักดีแล้วมันเห็นภาพเลยว่าพอเราบอกตำแหน่งเนี้ยเป็นสัตว์อ่ะมันเรพรีเซนต์หรือคาแรคเตอร์ของตำแหน่งนั้นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็เออดูน่ารักดีแล้วก็ดูน่าเล่นเหมือนเราแบบอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิธีจับบอลใช่ไหมครับ
2: อย่างวิธีจับบอลเดี๋ยวเราเอามือเปล่าก่อนจะแรกนะครับเราลองเอานิ้วโป้งตั้งขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเราวางไว้ตรงท้ายทอยครับท้ายทอยจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับอันนี้ครับวางให้ตั้งขึ้นครับครับแล้วก็เอาอีก4นิ้วที่เหลือคุมกะโหลกไว้ครับนี่ครับใช่ครับใช่แนบลงไปครับปึ๊บเหมือนหัวเราเป็นบอลครับพี่ทีนี้มือจะเป็นอย่างนี้พี่
3: ยกออกมา
2: เนี่ยครับ
3: พอพี่ออกมา
2: ให้ตั้งไป
1: ตั้ง
3: แล้วก็ออกมาน
2: ี่ครับโอ้สวยเลยครับ
3: ใช่คร
2: ับ แล้วก็ก่อนยิงเราก็จะชี้นิ้วโป้งขึ้นเพื่อให้ข้อศอกเราถ้านิ้วโป้งเราขนานกันอย่างเงี้ยครับข้อศอกเราจะกลางแต่เราต้องการหนีบข้อศอกเข้าหากันเพราะงั้นเราจะหนีบนะครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: หนีบข้อศอก
2: แล้วก็เอาไว้ระดับคางให้มันสายตาเรามองเห็นลูกแล้วก็เห็นห่วงครับย่อเข่าหน่อยนึงก็ได้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปเราเหวี่ยง
3: ย
2: ่อยืดอู
3: ้แล้วก็อย่าลืมโฟกัสมือว่างแบ
2: บผ่อนคลายครับลองสะบัดออกไปแรงเยอะมาก
1: แรงเยอะไปเหรอมันต้องขาแล้วแต่ขาเราใช่ไหมครับ
2: ดอกพอบอลเนี่ยเราจะยืนเข้าหัวไหล่ก็ได
1: ้ยืนหัวไหล
2: ่ถ้าเรายืนยิงสองขาก็ยืนนี่ครับปกติเลยแล้วก็จุด CG ครับคือตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเราจะตรงกับห่วงทั้งหมดเลยครับอึ๊บวู
1: ้สนุกดีพอได้แบบเริ่มยิงเริ่มอะไรอย่างงี้ถ้าเราเคยแบบยิงบาสเกตบอลมันก็จะมีท่าบางอันที่แบบเราพอทำได้เราติดมาอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นคอฟบอลมันจะมีท่ายิงพิเศษของเขาเพราะมันก็เป็นท่าเหมือนแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์ที่แบบต้องยกมือไปแล้วแบบสะบัดออกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเหมือนค่อยๆปรับบุกอีกทีนึงซึ่งก็ไม่ง่ายนะ
2: ต่อไปจะเป็นขั้นของการเคลื่อนที่เดี๋ยวให้พี่ไอซ์ลองสาธิตให้ดูนะครับ
3: ท่าที่แรกเราจะเป็นเรายืนอย่างงี้นะคะแต่พอเราถอยปุ๊บอย่างงี้แล้วก็เอาขานี้มาชิดครับแล้วก็ดึงขานี้ยาวแล้วก็
1: อันนี้คือท่าประจำเหรอ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าถอยยิงครับ
1: อืม
3: แล้วยกใช
2: ่แม่นเลยเนี่ยสังเกตว่าเขาจะถอยเป็นก้าวครึ่งนะพี
1: ่
2: ตัวที่แรกเขาจะยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ขาเดิมเนี่ยถดออกมาพี่แล้วก็ลากมันจะเป็นการถดขาแล้วก็ก้าวขามากกว่าครับไม่ใช่กระโดดแล้วปกติบางคนได้ทำ

0: แรกจะทำเป็นย่องครับ1ย่องย่องมันจะล้มครับแต่ถ้าเรายึกขามาเนี่ยครับยึกมาแล้วก็ถอยแล้วก็ก้าวแล้วก็ยกเงี้ยครับ
1: ยากกว่าบาสเหมือนกันการโชว์เพราะเป้ามันไม่มีอะไรแบบกระแทก
0: อยู่ที่ปรับตัวมากกว่าครับแตกต่างกันเฉยๆเดี๋ยวเราลองใกล้ๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่อัดถนัดข้างไหนครับ
1: มือขวา
0: ถัดขวาทั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาขาขวาไว้ข้างหน้าก่อน
1: ครับผม
0: ปุ๊บประทบข้างนี้แล้วก็ยกครับใกล้กันสั้นกันนะครับปุ๊บยกมาแล้วก็ลากมาปุ๊บแล้วก็เราก็จะชูแทงขึ้น
1: โอเคโชว์
0: ระหว่างแทงขึ้นเราแอนอกขึ้นเพื่อให้หลังเอียงนิดนึงจะได้ง่ายครับปุ๊บลองครับปุ๊บ
2: ใช
0: ่โ
1: อ้โหถูกไหม
2: ลูกแรกได้เลยพี่
0: ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ
1: มัน
0: ใช่ๆครับถูกต้องเลยครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปุ๊บใช้ปลายเท้าครับเป็นปลายเท้าแล้วก็ขยงปลายเท้าเลยครับครับครับงอหัวเข่าด้วยครับจะได้มีบาลานซ์ครับ
1: แล้วเราก็ยิงตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ปล่อยบอลออกไปเลยครับโอ้ใช่ครับ
2: สุดยอดเลยครับพี
0: ่อันนี้คือวิธีทำคะแนนของคอบอลเลยมันเป็นการวิ่งหลอกครับเพราะว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลไม่ได้วิธีที่เราจะทำแต้มจากคอบอลก็คือเราสมมติว่ามีคนกันอยู่พี่อาจลองกันผมกันหันหน้าป
1: ึ๊
0: บนี่ครับผมมีบอลอยู่ปึ๊บพี่อาจพี่อาจกันอยู่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมยิงผมฟาวกันสมบูรณ์ผมก็ต้องลงไปตรงกลางเราวิ่งไปพี่อาจตามผมปึ๊บยึดขาปึ๊บนี่ครับ
1: คือต้องหาจังหวะถอยออกมาเพื่อให้เรามีช่องยิง
0: ใช่ครับ
2: ก็เดินดึงสองครั้ง
0: อึ๊บถอยครับได้ครับโอ้สวยครับผมอึ๊บถอยสวยครับ
2: ใ
0: หญ่เมื่อกี้เป็นยิงแล้วบาสเรามีทำคะแนน2อย่างก็คือบาสมียิงบอลกับเลย์อัพส่งคอบบอลเรามีชูตเหมือนกันกับ running in ครับ
1: running in
0: ซึ่งเตรียมคือ running in shot ครับ
1: running in shot
0: running in shot เนี่ยก็คือคล้ายๆ lay up ครับแต่ว่าคอบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลเข้าไปแล้วก็ lay up ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเป็นอย่างนี้ครับส่งมาให้วุ้งตัวกลางครับปึ๊บแล้วก็วิ่งตัวเปล่าเข้าไปรับบอลนี่ครับ
1: อ๋อ1ปึ๊บขึ้น
0: ได้ก็ถ้าวิธีอันเนี้ยครับถ้ายิงอย่างเงี้ยมือเดียวถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เราจะทําง่ายเพราะเราตัวใหญ่เรามีแรงเราก็ยิงอย่างนี้จะง่ายครับแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องการแรงเพิ่มดัน
1: เขาก็จะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับก็จะเป็นเราเอาบอลเนี่ยครับไว้แล้วเราปกเราก้าวขามาปุ๊บเราดึงบอลแล้วก็ยกขึ้นไปทริคของมันก็คือเราแค่ดันบอลขึ้นไปตรงๆครับให้บอลตกที่เดิมมือเราก็ได้อย่างนี้ครับพอเราวิ่งไปด้วยแล้วเราดันบอลไปด้วยแรงเรามันพาบอลไปเองมันจะเป็นครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองเข้ามาใกล้ลองยิงมือเดียวอย่าง
2: นี
0: ้ใช่ครับต้องมือสูงดันที่เป็นราคาอะไรใช่ครับโอ้สวยครับ
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ที่ท่าคล้ายๆถ้าเป็นบาสเกตบอลมันคือเลย์อัพแต่ว่าด้วยความที่คอร์ฟบอลมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลเข้าไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องส่งบอลนะครับให้ตำแหน่งที่ชื่อว่าวูฟและวูฟเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งบอลกลับมาให้เราเพื่อให้เราแบบยิงทำแต้มได้นะครับเขาเรียกว่า running in shot
2: ใช่ครับนั่นแหละ
0: โอ้สวยครับ
1: โอเคหลังจากที่เราแบบได้ซ้อมเบสิกใดๆหลังจากนั้นก็มีการแบบซ้อมฝึกการยิงลูกโทษซึ่งการยิงลูกโทษเนี่ยเขาก็จะมีกฎพิเศษของเขาว่ามันจะมีเส้นเฉพาะสิ่งที่เราห้ามทำเลยคือการเหยียบเส้นกับการยืนห่างเส้นจนเกินไปเราต้องยืนแบบพอดีกับเส้นเท่านั้นไม่งั้นก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นดีเทลที่มันแบบมันต้องแบบต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การยิงจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าเฉพาะของเขาที่ถ้าเราไปยิงแบบปกติมันก็มีโอกาสที่จะเลยแป้นไปมันก็ต้องมีท่าเฉพาะที่แบบว่าท่าเหมือนถวายอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาสอนผมแล้วให้ลองทำมันก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะด้วยท่าด้วยจังหวะการก้าวกระโดดอะไรเงี้ยมันมีความแบบต้องใช้หลายๆส่วนพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนพอทำได้ นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้สิ่งนึงที่รู้สึกว่าแบบกีฬาคอฟบอลแบบทำให้ผมแบบได้เรียนรู้เลยคือรู้สึกว่ามันมีความต้องแบบมีสติอ่ะต้องมีความไวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความใจเย็นเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปในสนามอ่ะมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มากดดันเราหรือว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเร่งต้องคอยแบบระวังตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราจะยิงทำแต้มอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือเราแบบใจร้อนอ่ะมันไม่มีทางเลยที่เราจะแบบควบคุมร่างกายตัวเองได้หรือว่าควบคุมสมาธิของเราให้มันนิ่งแล้วแบบปล่อยลูกได้มันก็เลยแบบเป็นกีฬาที่ต้องมีความใจเย็นบวกกับความแบบพุ่งตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะที่แบบว่ามันต้องบาลานซ์ให้ได้ด้วยแล้วเหมือนเลือกใช้มันให้แบบถูกจังหวะว่าจังหวะนี้เราต้องแบบพุ่งจังหวะนี้เราต้องแบบอ่ะผ่อนลงมาเพื่อที่จะมีสติในการแบบทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมทำอยู่ฝั่งไหนครับ
2: อยู่ฝั่งนี้จ้ะอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมอยู่ทีมที่ไม่มีเอี๊ยมนะ

Ouais.

0: ม่เห็นเธอทำอะไรเลยเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามีอารมณ์คล้ายๆกับตอนไปเล่นฟอร์บอลเลยอะที่มันเหมือนแบบเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต่อให้เราไม่ได้จับบอลเนี่ยมันก็ต้องแบบคอยกันคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วคนที่เล่นกับผมนี่ก็คือตัวใหญ่เร็วมากไม่มีแรงไปสู้เขาแต่ว่าเอาจริงๆตะกี้พอลงไปเล่นเกมจริงอะที่ซ้อมเบสิกมาทั้งหมดลืมไปหมดเลยนะท่าชงท่าชูไปไม่เป็นเลยทำเหมือนบาสเลยได้จังหวะยิงหลายรอบแต่ว่าไม่ลงสักลูกนะเพราะว่ามันแบบเหมือนพอมันมีคนด้วยมั้งแล้วมันกดดันมันก็แบบตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วที่เราซ้อมมาตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเพราะอย่างตอนซ้อมคือเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไงแต่พอเวลาเราอยู่ในสนามเราเจอคนคู่ต่อสู้ทุกคนแบบกดดันพลังเลยแบบล้างสมองเราไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรสนุกดีครับรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ดีมันมีความน่าสนใจหลายส่วนที่แบบว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นเริ่มเข้าใจกติกามันอย่างละเอียดมากขึ้นน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยถือว่าได้รู้จักกีฬากอล์ฟบอลนะครับใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยเป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับทุกคน
1: เยี่ยมครับถือว่าสำหรับครั้งแรกนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับมีแววเลยครับพี
0: ่มีแวว
1: ครับ
2: อันแรกเลยคือน้องมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้มากกว่านะฮะถ้าเกิดมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมน้องก็น่าจะเล่นได้นะฮะจุดเด่นของเขาได้เป็นความไวความคล่องแคล่วคล่องไวเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นตัวเล็กคนตัวเล็กความคล่องแคล่วแล้วก็ความรวดเร็วของเขาในการที่จะรับบอลหรือว่าการที่จะป้องกันถือว่าเขามีครับเขามี
3: น้องเรียนรู้การพัดบอลได้เร็วนะคะแล้วก็จังหวะเท่าที่สังเกตเห็นคือจังหวะที่ตอนที่น้องยิงอะค่ะเหมือนก้าวเท้ายิงเนี้ยค่ะเหมือนเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็การพัดบอลในการลงเล่นทีมเนี้ยค่ะเขาสามารถพัดส่งบอลกับเพื่อนได
2: ้ถ้าเรียนรู้ก็น่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนได
1: ้เอาจริงๆถ้าเทียบกันครั้งแรกของพวกเรากับครั้งแรกของพี่นี่มีพื้นฐานกีฬามาดี
2: ใช่
1: เล่นมาหลายกีฬาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นรู้สึกว่าอันนี้คือไม่ได้อวยแบบว่าเยี่ยมครับอาจจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวความเข้าใจเกมเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเรื่องพื้นฐานเบสิกของทักษะของส่วนตัวเนี่ยก็พัฒนาเยี่ยมเลยครับ
0: แต่ว่าก็ต้องฝึกอีกเยอะถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆก่อนที่แบบทุกคนจะมารู้จักกอล์ฟบอลเนี่ยเล่นอะไรกันมาก่อนเนี่ย
1: ส่วนผมนี่ก็คือสมัยมัธยมก็เป็นนักกีฬาบาสครับเล่นบาสมาก่อน
4: ของไอซ์ก็คือจะเริ่มจากกีฬาบาสเหมือนกันค่ะ
5: อันนี้เล่นเน็ตบอลค่ะ
0: เน็ตบอล
5: ค่ะ
0: แล้วมาเจอกีฬากอล์ฟบอลได้ยังไงครับ
1: ตอนนั้นนะครับสมัยที่เล่นบาสมัธยมอ่ะครับก็มีโค้ชที่โรงเรียนนะครับก็ชวนมาว่ามีกีฬาใหม่เค้าอยากหานักกีฬาเนี่ยมาลองหัดเล่นดูบอสเป็นกอล์ฟบอลทักษะคล้ายๆบาสตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสิร์ชเข้าเน็ตยังพิมพ์ไม่ถูกเลยว่ากอล์ฟบอลพิมพ์ว่าอะไร
0: เข้าใจความรู
1: ้สึกใช่สะกดไม่ถูกเลยเอ๊ะกอล์ฟบอลแต่พอมาเจอปุ๊บแล้วก็พอมาเริ่มเล่นจริงๆแล้วก็อ๋อคล้ายๆกันมันเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนชายที่เราเล่นร่วมกับผู้หญิงมันแปลกมันใหม่อุ้ยมันตื่นเต้นพอมันใหม่สำหรับเรามันตื่นเต้นมันมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เลยรู้สึกติดใจก็เลยเล่นมาเรื่อยๆครับ
0: ไอซ์ครับมาเจอกอล์ฟบอลได้ไง
4: ของไอซ์ต้องเริ่มจากการที่เล่นจากกีฬาบาสไอซ์เป็นตัวแทนกีฬาบาสเกตบอลมหาลัยของที่นี่ค่ะแล้วก็คือมีโค้ชก็คือจันหิมค่ะเล็งเห็นว่าแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ค่ะก็เลยชวนมาเล่นพอชวนมาเล่นต่อเราก็ไปแข่งรายการแรกคือชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่1ไอ้จะต่างกับเติ้ลจะได้เล่นตอนเยาวชนทีมชาติแต่ไอ้จะไม่ทันเยาวชนทีมชาติไอ้จะมาทันตอนทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าจันยิมเรียกเข้ามาเก็บตัวแล้วก็คัดตัว
0: แล้วก็คัดเลย
4: ใช่ค่ะ
5: เป็นวิชาเรียนคอบอลค่ะก็เข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็สนใจอาจารย์ก็เลยชวนมาก็เลยลองมาฝึกซ้อมดูค่ะ
0: แล้วอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เล่นกันมาคนละกี่ปีแล้ว
1: 6ปีแล้วครับ
0: 6ปี
4: ไอ้เริ่มจากปี1ก็ตอนนี้ก็4ปี
0: 4ปี
5: เพิ่งเล่นปีเดียว
0: ปีเดียวพอมันเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วพอเราทุกคนเล่นอย่างอื่นมาก่อนแล้วพอได้มาเจอกอล์ฟบอลอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาเนี่ยที่ทำให้เราหลงใหลแล้วก็กลายมาเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลจนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: คือด้วยกีฬามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ไม่ได้เบนกีฬาอื่นนะค่อนข้างใช้สมองเยอะค่อนข้างจะคิดเยอะมากกว่าว่าเราต้องวิ่งอย่างโน้นอย่างนี้งั้นปะทะน้อยเล่นแรงอยู่กับว่าเราก็ไม่ได้กระแทกอัดอะไรกันแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยสมมุติว่าถ้าเราออกไปเล่นเตะบอลหรือว่าเล่นบาสตอนเย็นนะครับบางทีเราเจอทีมที่แบบว่าโอ๊ยทีมนี้มีผู้หญิงในทีมด้วยทีมนี้ผู้ชายเยอะอะไรเง
0: ี้ยเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียม
1: ใช่แล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเราได้บอลมาเราก็เล่นกับผู้หญิงไม่ได้แต่พอเป็นกีฬาเนี้ยผู้หญิงเขามีแน่นอน เราก็ไม่ต้องไปยุ่งแหละเขาเขาก็อยู่กับเขาเราก็เล่นร่วมกันไปเลย
2: เสน่ห์ของคอฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศณวันนี้เราก็ยังคงพูดถึงความเท่าเทียมกันในทางเพศในกีฬาซึ่งในโลกนี้มันไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เล่นร่วมกันระหว่างเพศฉะนั้นเสน่ห์ของเขาคือการเล่นในเพศเดียวกันของทีมเดียวกัน
1: สำคัญเลยครับคือจะเห็นว่าคอฟบอลเนี่ยมีกติกาอย่างนึงที่ว่ากีฬาอื่นไม่มีเลยห้ามยิงตอนป้องกันสมบูรณ
6: ์
1: กีฬากติกาเนี่ยตอนนั้นผมไปที่อบรมเขาแปลกติกามาให้ฟังว่าเขาสร้างกติกานี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่ตัวสูงได้เปรียบคนที่ตัวเตี้ยสมมติว่าถ้าเป็นกีฬาบาสนะครับเราตัวสูงกว่าเนี่ย
6: ก็ได้เปรียบแล้ว
1: เราจับมือจะยิงปุ๊บคนยิงกันก็กระโดดเย็งๆป้องกันเราไม่ได้แต่เป็นคอฟบอลเนี่ยต่อให้เขาตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าเขา

0: เข้ามาทันปุ๊บเขาสูงเรายิงได้เขาไม่ให้แต้มเราเพราะว่าเรายิงตอนที่เขากันแล้วเพราะงั้นจะสูงจะเตี้ยเนี่ยทุกคนต้องถอยหลังออกมายิงเหมือนกัน
1: น่าสนใจมากเลยสิ่งนึงที่แบบว่าพอได้เข้ามาเราได้ฟังแบบทุกคนอธิบายว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นในกีฬาเนี่ยรวมไปถึงว่ามันมีเรื่องของความเท่าเทียมที่มันมีในมิติอื่นๆอีกอ่ะมันเลยทำให้กีฬาเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยคนคิดแบบเจ๋งอ่ะเราก็เหมือนพอได้มาเล่นจริงมันคือเราชอบกฎที่แบบว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ชายแค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องการแค่ผู้หญิงมันเลยกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่เติ้ลบอกว่ามันไม่ต้องมาปะทะกันเหมือนบางกีฬาถ้าแบบเฮ้ยมันเล่นชายหญิงปนกันเราก็จะมีความเกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบไปแอทแทคเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกีฬาเนี้ยเจ๋งมากเลยชอบตรงนี้มากสมมติว่าถ้ามีคนที่เขาเล่นกีฬาอื่นอยู่แล้วเนี่ยและเขาเดินผ่านมาที่สนามฮอฟบอลอยากรู้ว่าเราจะเชิญชวนเขายังไงให้มาเล่นกีฬานี
0: ้ถ้าเป็นผู้ชายเดินมาผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยมาเล่นดิกีฬาเนี่ยโอ้ยเหมือนบาสแหละคล้ายๆกันยิงลงห่วงเหมือนกันสนุกเหมือนกันสาวๆเยอะด้วย
2: ถ้าเกิดอยากเล่นตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะคะกีฬาคลอบบอลของเราเริ่มจะเข้ามาเพียงประมาณ4ปีเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการของการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกทม.มากกว่า200หรือ300โรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้สมาคมกีฬาของเราก็เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครได้หรือนะคะสอบถามมายังสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยว่าณวันนี้ตอนนี้เขาได้มีการจัดการแข่งขันที่ไหนหรือมีการฝึกซ้อมที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานชมรมนะต้องการที่จะมีกีฬาคลอบบอลเนี้ยให้เล่นในชมรมหรือสโมสรของตัวเองสามารถติดต่อมาได้ในสมาคมกีฬาคลอบบอลแห่งประเทศไทยเขาจะส่งตัวแทนนะไปอบรมให้ท่านนะฟรีถึงที่ถึงสโมสรถึงโรงเรียนนะคะพร้อมที่จะให้มีการเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่ากีฬาที่นี่มันมีอุปกรณ์เนี่ยเป็นสเปเชียลนะฮะดังนั้นเนี่ยทางสมาคมเขามีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี้โดยตรงแล้วก็หวังว่าอาจจะช่วยให้คนที่ต้องการจะเล่นนะฮะหรือว่าพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากกีฬาที่เป็นที่นิยมแล้วอ่ะนะฮะทำให้เขาได้พัฒนามากขึ้นได้กีฬาชนิดมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆที่มีหลายๆทักษะเขาเรียกว่ามีทักษะเปิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมสถานการณ์เล่นมีความสุขเล่นเพื่อสุขภาพหรือว่าเล่นให้มันเป็นการแข่งขันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นนะ
3: ถ้าไม่ไหวก็จะบอกว่ากีฬาคอปอนอันนี้เข้ามาเล่นบางครั้งเหมือนที่เต้นเลยมีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเลยแล้วเราจะเน้นไปว่ากีฬาเนี้ยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแบบคุณสามารถเข้ามาศึกษาได้เลยคุณสามารถพัฒนาไปเป็นทีมชาติรุ่นต่อไปได้นะแบบลองเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จริงนะเพราะว่าสุดท้ายอันนี้น่าซื้อนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยทุกคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะแบบว่ามันพอเป็นกีฬาใหม่เนาะแล้วมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบลองถ้าคุณขยันคุณพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะแบบ
3: ไปเป็นหมูก็โดนซื้อมาอย่างนี้เหมือนกันนะโดนล่อซื้อมาแบบนี้เหมือนกันนะ
1: มันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีพอเราเล่นกีฬาทีมหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบลงไปแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ต้องโดนกระแทกเดี๋ยวศอกกระแทกเดี๋ยวปากแตกเดี๋ยวแบบแขนหักหรืออะไรเงี้ยแต่คอปมันเป็นกีฬาที่เหมือนพอเราลงมาในสนามจริงอะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยแล้วมันมีความให้เกียรติผู้เล่นสูงมากมันจะไม่สามารถเข้าไปแล้วแบบตบหรือไปทำร้ายอะไรเงี้ยมันหรือแย่งมาแบบด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยได้มันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ากีฬาเขาออกแบบมาแล้วเขาออกแบบมาเห็นคุณค่าของความเป็นคนอะมันตั้งแต่เรื่องเพศแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบนี่คือความแบบความเท่าเทียมกันแล้วก็เราเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางออกในแบบของเขามีกฎเกณฑ์ที่มันแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาจอยได้หมดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมารู้จักกีฬาคอบอลวันนี้พอผมได้มารู้จักผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูครับ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็ง

ความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีอาการคันตายิ่งเจอฝุ่นก็ยิ่งคันอาการเหล่านี้คืออาการของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาและใครที่เคยมีอาการท้องผูกอยากจะถ่ายแต่ก็ไม่ถ่ายทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องวันนี้คุณหมอจะชวนมาฝึกการขับถ่ายเพื่อที่ท้องจะได้ไม่ผูกอีกต่อไป

0: ที่มาหาหมอเพราะมีอาการคันนะคะคันที่ตาข้างซ้ายทั้งสองข้างอะข้างซ้ายคันมากกว่าค่ะและคันแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเกาในลูกตาค่ะก็เลยก็กังวลว่าจะเป็นอะไรก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะคือตื่นขึ้นมาแล้วคันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นภูมิแพ้นะคะเวลาเราทำงานบ้านหรือเราทำอะไรที่ทำความสะอาดอะไรจะเหมือนมีฝุ่นหรืออะไรแล้วเราจะคันมากกว่าปกติค่ะค่ะถ้าอยู่ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยคันค่ะถ้าเราได้ทำงานบ้านหรือได้เช็ดปัดฝาดทำความสะอาดแล้วเราจะรู้สึกคันอยากจะเกาเข้าไปในตุ๊กตาเลยค่ะกังวลอยู่ค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยไม่แน่ใจก็เลยต้องมาตรวจอะค่ะวันนี้มีอาการคันตาค่ะคันหัวตาคันมากทั้งตาซ้ายคันมากกว่าตาขวา
1: คันหัวตาคือหมายถึงว่าระคายเคือง
0: คันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยคันมากคันยุบยิบยิบยิบค่ะ
1: ต้องเกาเลยขนาดนั้น
0: อยากจะขยี้อะค่ะเหมือนอยากจะขยี้ตาค่ะ
1: คันมานานไหมครับหรือยังไง
0: คันมาเป็นสัก3อาทิตย์ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอยู่บ่อยประมาณเดือน2เดือนก็จะเป็นครั้งหนึ่งมันเป็นมากอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง
2: เป็นหายหาย
0: เป็นหายหายค่ะ
2: คันบ้างหายบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไปทำอะไรหรือเจออะไรมาก่อนแล้วถึงคัน
0: ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นที่เราทำเหมือนเราทำงานบ้านนะคะแล้วก็เหมือนมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าเจอสิ่งเดาแล้วก็คัน
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: เหมือนทำความสะอาดบ้านแล้วมีฝุ่นเข้าตา
0: ทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีฝุ่นเข้าตา
2: แล้วก็จะคัน
0: จะคัน
2: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราได้พักหรือไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็จะทุเลาค่ะไม่ค่อยเป็นค่ะ
2: เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะเป็นมาหลายปี
2: แล้วเวลาคันมีขี้ตาแดงมีเมือกอะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีขี้ตาไม่มีตาแดงค่ะ
2: คันอย่างเดียว
0: คันเดียวค่ะ
1: อาการเท่าที่ฟังเบื้องต้นเป็นอะไรครับจัน
2: ถ้าคันเป็นหลักก็มักจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ค่ะนะคะภูมิแพ้ที่เยื่อตา
1: เป็นได้ด้วยครับภูม
2: ิเป็นได
1: ้ผมรู้ผมเป็นภูมิแพ้ผมคือเวลาเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยผมจะแบบ
2: ผิวหนังอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อเปลือกตาก็เป็นผิวหนัง
2: เป็นได้เป็นได้ตรงเยื่อบุตามันก็เป็นภูมิแพ้ได้ค่ะ
0: จันแล้วมันอันตรายไหมคะ
2: อ๋อมันไม่ทำให้ตาบอดนะคะต้องสบายใจขั้นนี้ก่อนว่ายังไงก็เรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตาบอดแต่ว่ามันจะรำคาญในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็คันมันกวนใจอ่ะแล้วมันไม่ค่อยหายขาดใช่ไหมคะ
1: แล้วอาการจะเป็นยังไงครับนอกจากคันแล้วมันจะมีอาการทางตาไหมครับ
2: มันก็จะมีคันใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจตาเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยื่อบุตาแดงอักเสบมีตุ่มมีเม็ดบางทีจะมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีเม็ดอะไรอยู่ในตาเป็นเม็ดทรายเคืองๆนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคันก็จะขยี้เยอะๆคุณแม่ก็จะเห็นว่าเอ๊ะเด็กเป็นอะไรต้องแบบขยิบตาบ่อยๆขยี้เยอะๆอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะภูมิแพ้บางคนก็จะมีเมือกออกมาตอนเช้ามีเมือกเมือกติดๆมีไหมคะตอนช่วงเช้าตื่นมาม
0: ีเหมือนกันค่ะมีบางวันค่ะที่มันมีเมือกเมือก
2: จะมีเมือกเคืองๆออกมาใช่ไหมคะค่ะลักษณะภูมิแพ้จะเป็นแบบนั้นมีโรคภูมิแพ้ในร่างกายไหมคะเช่นคัดจมูกบ่อยๆแพ้อากาศ
0: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีเป็นหวัดค่ะคัดจมูกค่ะ
2: เป็นคัดจมูกไม่ได้เป็นหวัดเป็นคัดจมูก
0: เป็นคัดจมูกบ่อยๆ
2: มาเสียงยังมีอยู่บ้างเลยนิดหน่อย
0: ตอนนี้ก็ยังมีเป็นคัดจมูก
2: ค่ะอาจารย์เพราะว่าจะไปด้วยกันนะคะคือภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคใดที่เดียวที่เดียวมันเป็นได้ทั้งตัวคือมีตาด้วยมีจมูกด้วยบางคนอาจจะมีผิวหนังแพ้ด้วยไปด้วยกันประมาณนั้นนะคะภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะต้องดูที่เยื่อบุตาขาวตรงค่ะด้านล่างหรือด้านบนนะคะ
1: ผมเห็นเหลือง
2: ๆนั่นแหละค่ะตรงที่เป็นตุ่มเห็นตุ่มไหมคะนี่ด้านนี้ด้านนี้หมอจะดูเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: เนี่ยเห็นแล้วนี่ตุ่มๆ
2: เป็นตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดเนี่ยนะคะมันจะเป็นผดเป็นตุ่มตุ่มเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหมอชิงเฉียงไฟเนี่ยจะเห็นเป็น
1: นะคะชัดๆจะนูนขึ้นมาเลยนะ
2: จะมันนูนๆเป็นเล็กๆเล็กๆเล็ก
1: อาจารย์ครับแล้วนี่คือตุ่มพวกนี้ที่อาจารย์กำลังจะโชว์นี่คือมันทำให้เราคันเหมือนผดในภูมิแพ้ในผิวหนังทั่วไป
2: ใช่เนี่ยค่ะตรงหัวตาคุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านหัวไปขวาอีกนิดขวาค่ะนั่นแหละค่ะเห็นเป็นเม็ดๆไหมคะ 2-3 เม็ดอยู่ตรงนั้นอ่ะเนี่ย
1: อันนี้อันข้างบนมองไม่
2: ข้างบนไม่ชัดเท่าข้างล่างแล้วก็จะมีหางตาอ่ะเดี๋ยวดูอีกข้างนะคะกับพริบตานิดนึงค่ะโอเคอีกข้างนึงมองตรงนะคะอันนี้ดูเนี่ย แผลไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวกระจกตาโอเคเยื่อบุตาส่วนนี้โอเคมองขึ้นนิดนึงก็จะเห็นมีเม็ดเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: อันนี้คือพี่ตาไม่แห้งนะครับน้ำเยอะมาก
2: น้ำตาไม่แห้งแต่ว่าจะมีตุ่มเม็ดเนี่ยเป็นผดๆขึ้นไปตรงไฟที่หมอเปิดนั่นๆๆๆค่ะค่ะใช่ตลอดแนว
1: เดี๋ยวผดนี
2: ้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นตลอดแนวเยอะ
1: คงอยากขยี้มากเลยนะผมว่า
2: เนี่ยแม้มันจะเคืองเยอะมันจะเป็นสองข้างเพราะคนเรามันก็ไม่เลือกแพ้ข้างใดข้างเดียวนอกจากว่าจะไปโดนอะไรเข้ามาเป็นพิเศษค่ะ
1: อย่างนี้อาการดูแลเราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือรักษายังไงอาจารย
2: ์จริงๆภูมิแพ้เนี่ยขึ้นกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นหลังๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะตั้งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปทำความสะอาดบ้านเจอฝุ่นสารอะไรที่มันลอยอยู่ในตาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเราแพ้อะไรถ้าเป็นพวกฝุ่นพวกบางทีก็แพ้ขี้แมงสาบที่มันลอยๆมาก็มีนะคะ
1: สับลอยอาจารย
2: ์ได้คือมันฟุ้งๆอะค่ะหรือมีเชื้อราในช่องแอร์ที่มันเป่าๆอย่างเงี้ยมันก็แพ้ได้ผ้าม่านที่ไม่ได้ซักนะคะที่นอนจริงๆของคนไทยเนี่ยแพ้ง่ายที่สุดคือไรฝุ่นไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่ตามที่นอนหมอน
1: ที
2: ่ไม่ได้ตากแดดใช่ค่ะหรือบางคนตัดหญ้าสนามที่สนามที่หน้าบ้านนะคะไอ้เวลาละอองหญ้าเนี่ยก็แพ้ได
1: ้ถ้าเดี๋ยวผมฟังไม่เห็นมีการกินยานะครับจัน
2: ยาเหรอคะส่วนใหญ่ของหมอตาเราก็เน้นยาหยอดเป็นหลักยากินน่ะไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีอาการผิวหนังหรือจมูกร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ยากินเราใช้ยาหยอดนะคะเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่การรักษาแรกงั้นพาร์ทแรกเนี่ยการดูแลตัวเองการนอนถ้านอนน้อยจะแพ้เยอะเพราะภูมิคุ้มกันร่างกายมันจะต่ำลงอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าบางคนก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนอนดีๆก็จะช่วยร่างกายได้เยอะค่ะทีนี้ยาอย่างเงี้ยถ้าแพ้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ยาไปหยอดเราจะมียาหยอดแก้แพ้นะคะซึ่งยาหยอดจริงๆหมอตาก็มีหลายชนิดแล้วแต่แพ้มากแพ้น้อยค่ะแต่ก็จะให้ไปก็จะช่วยได้อาจจะหยอดวันละมีตั้งแต่วันละครั้งหรือเช้าเย็นหรือ4เวลาขึ้นกับชนิด

0: ยา
1: ก็แบบนี้แพ้เยอะแพ้น้อยครับถ้าที่เห็นตุ่ม
0: มีตุ่มอย่างนี้เรียกว่ากลางกลางประมาณระดับประมาณกลางกลาง
1: สิบเซฟคือจะจะแพ้เยอะไม่เอาดีกว่าจะแพ้น้อยดูไม่สมศักดิ์ศรี
0: คือถ้าแพ้น้อยเนี่ยจะไม่เห็นตุ่มเลยค่ะจะตรวจแล้วเจอแค่แดงนิดหน่อยแต่ถ้าแพ้เยอะเนี่ยตุ่มมันอาจจะไปที่ตรงรอบๆตาดำด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางๆแต่ทีนี้พอให้ยาหยอดแล้วดีขึ้นตุ่มอาจจะยุบไม่หมดนะคะถ้ายุบไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันไม่มีอาการก็พอละเราหยอดเป็นครั้งคราวแพ้ก็หยอดไม่แพ้ก็ไม่ต้อง
2: คุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นที่ตาค่ะแต่ว่าเคยได้อ่านหนังสือบ้างก็ว่าภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่เราเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราพอมาเจอกับเราเราถึงได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นภูมิแพ้เกิดจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังค่ะก็มาหาอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งอาจารย์ให้ยาไปหยอดตาก็รู้สึกโล่งอกค่ะ
3: ก็มาด้วยเรื่องท้องผูกอะค่ะก็คือปกติจะถ่ายวัน2วันถ่ายครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 4-5 วันถ่ายครั้งค่ะแล้วพอเวลาหลังจากทานอะไรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแน่นท้องอืดตลอดอะค่ะแล้วพอระยะหลังๆเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะมีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดออกค่ะตอนแรกคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าโดยปกติไปอ่ะถ่ายปกติจะไม่มีมุกมีเลือดเราเริ่มถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะหายเองแต่มันไม่หายเราก็พยายามทานยาพอทานยาไปหลังจากนั้นเราก็ยังถ่ายเป็นเลือดอีกก็เลยรู้สึกตัวเองว่าต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับวันนี
3: ้ก็วันนี้นะคะหนูก็คือท้องผูกอะค่ะคือไม่ถ่ายมา 4-5 วันอะค่ะ
6: 4-5 วันไม่ถ่ายเลย
3: ค่ะ 4-5 วันคือไม่ถ่ายเลย
7: มันรู้สึกอยากถ่ายป่ะหรือมันรู้สึกอึดอัด
3: คือมันแน่นท้องค่ะพอทานอะไรเข้าไปมันก็แน่นท้องอะค่ะ
7: แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากถ่าย
3: ไม่ได้รู้สึกอยากถ่ายอะค่ะ
7: แต่ว่าเห็นว่า5วันมันควรจะมาแล้วหัวหน้ามันควรจะมาไม่ได้มาม
3: ันก็ไม่ถ่ายก็คือพอเวลากินอะไรเข้าไปมากๆก็แน่นท้องต้องนอนหัวสูงอะค่ะ
7: แต่ไม่มีปวดท้องใช่ไหมครับ
3: ก็มีปวดแน่น
7: ปวดเนื่องจากว่ามันแน
3: ่
7: น
3: แน่นท้อง
7: แต่ว่าไม่ได้หมายว่าปวดท้องแล้วก็ไม่ถ่าย
3: คือ
7: แบบเป็นลักษณะว่ามัน 4-5 วันแล้วก็แน่นท้องเพราะมันไม่ได้ถ่าย
3: ค่ะ
7: ใช่ไหมครับ
3: ก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเริ่มถ่ายเป็นเลือดอะค่ะ
7: โอ้มีถ่ายเป็นเลือดด้วย
3: ค่ะมีถ่ายแล้วก็เป็นมูกเป็นเลือดอะค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
7: แต่ไม่มีอาการอื่นใช่ไหมมีไหมฮะน้ำหนักลดปวดท้องไม่ปวดแต่ว่าน้ำหนักลดไม่ลด
3: คือน้ำหนักไม่ลดแต่ว่าท้องก็มีปวดบ้างเป็นบางครั้งมันจะ
7: เลือดที่ถ่ายมันเป็นเลือดยังไงเลือดสดๆเลือดคุกกับอุจจาระออกมา
3: เป็นเลือดสดๆเลยอะค่ะ
7: มีใครในบ้านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบนี้เปล่าคร
3: ับ ไม่มีค่ะ
7: ผมว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหนักก็ไม่ลดใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
7: โรคประจำตัวไม่มี
3: ไม่มี
7: ค่ะยาประจำไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่ได้
3: ก็ยาประจำที่ทานตอนนี้ก็ยาระบายอะค่ะ
7: แล้วต้องทานยาระบายอะไรครับ
3: คือตอนแรกๆก็คือหนูก็ทานแค
7: ่อันนี้ไปซื้อทานเอา
3: ซื้อทานเอาค่ะ
7: แล้วมันออกไหมฮะไม่ออก
3: แรกๆก็เหมือนจะออกค่ะพอหลังๆก็คือต้องทีละครึ่งขวดนะคะ
5: คือปริมาณของยามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาทาน
3: ค่ะ
7: แล้วเวลาเป็นห้องน้ำเนี่ยมันนั่งนานไหมฮะ
3: ก็คือถ้าไม่ได้ทานยาระบายนั่งนานมาก
7: ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลย
3: ต้องเป็นชั่วโมงหรือไม่ก็หนูก็จะต้องซื้อลูกสวนนะคะ
7: ปวดเบ่งเอาใช้ซื
3: ้อลูกสวน
7: ผมทำโทษคือต้องใช้นิ้วช่วยควัก
3: มีบ้างค่ะ
5: เท่าที่ดูนี่เป็นอาการท้องผูกหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
6: ก็ดูเหมือนจะมีอาการท้องผูกเป็นเรื่องหลักนะครับแต่พอดีของคนไข้เนี่ยเขามีเรื่องถ่ายเป็นเลือดด้วยซึ่งเป็นเลือดสดๆซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ออกเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างๆของตัวลำไส้ใหญ
5: ่
6: ซึ่งในบ้านเราก็จะเจอเรื่องลิสีดวงค่อนข้างบ่อย
5: ครับ
6: คือถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะฮะการถ่ายเป็นเลือด
5: คร
6: ับปกติถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วมีสัญญาณเตือนเนี่ยเราอาจจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างเช่นอาการถ่ายเป็นเลือดปวดท้องรุนแรงนะครับนะฮะน้ำหนักลดนะครับมีประวัติในครอบครัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เราก็อาจจะต้องมีความฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะคนไข้รายนี้เนี่ยโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มที่มีลักษณะของท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นต้องตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับนะฮะมันสามารถให้การรักษาหรือให้ยาที่ช่วยปรับสภาพของการทำงานของตัวลำไส้ได้เลยแต่ในรายที่มีอาการอื่นเข้ามาเสริมหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ย ก็อาจจะแนะนำหรือพิจารณาการสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตรวจเลือดในบางกรณีนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยจริงๆอย่างลิซีดวงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคนไข้กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเช่นคนไข้มีตับแข็งมีอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีโอกาสทำให้เกิดมีลิซีดวงเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นหรือคนไข้กลุ่มที่มีลิซีดวงอยู่แล้วเนี่ยพอเรามีเบ่งอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีเลือดออกได้
5: เพราะลิซีดวงเนี่ยคือเป็นแผลถูกต้องไหมฮะ
6: มันคือมันเป็นเส้นเลือด
5: เส้นเลือดเป่งออกมา
6: แล้วมันก็มีการแตกของตัวเส้นเลือดแล้วก็เลยทำให้มีเลือดออก
5: แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากอาการ
6: มันเป็นเลือดสดเลยไงฮะเพราะมันอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดออกจากตัว
5: ส่วนอื่น
6: ส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งถ้าเกิดอยู่ด้านล่างๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดออกมาคล้ายๆเลือดสดเหมือนกันแต่ว่ามันจะคู่กับอุจจาระแต่ยกไว้มันต่ำมากแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะคู่กับอุจจาระแล้วอาจจะสีอาจจะเป็นคล้ำๆเหมือนกับสีเลือดนกหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ด้านขวาเลยบางทีอาจจะมีสีออกคล้ำๆอาจจะเป็นสีดำก็ได้
5: เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกต
6: ก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีเลือดคู่กับอุจจาระเนี่ยเราถือว่าเราต้องเข้าไปดูละว่าตกลงมันคลุกกันยังไงว่ามันไม่ได้เป็นด้านบนออกมาแล้วก็มีซึ่งก็ต้องไปดูแล้วเป็นแผลเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็ง
5: เขาไม่ได้ถ่ายมา 3-4 วันอันนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าครับคุณหมอ
6: คือในคนไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้นะฮะข้อมูลทางสมาคมทำไว้เนี่ยก็พบว่าเหมือนกับทั่วโลกฮะคือคนไทยเราเนี่ยถ่ายอยู่ในช่วงวันละ3ครั้งจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าเกิดคนไทยทั่วไปที่ฟังรายการโทรทัศน์เองเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ในขนาดนี้ก็ถือไม่ผิดปกติ
5: ถ่ายวันละ3ครั้งปกติ
6: ค
5: ือ
6: คนบางคนเนี่ยอาจจะ1 2 3ครั้งเนี่ยได
5: ้ต่อวัน
6: หรือใน1สัปดาห์เนี่ยถ่ายประมาณ3ครั้งนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันทำไมมัน
6: โอ้แต่พวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดท่านเคยถ่ายทุกวันวันละครั้งแล้วอยู่ดีคราวนี้ช่วงเดือนนี้มาโอ้กลายเป็น 3-4 วันถ่ายครั้งนี่ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปขวางไปกั้นอะไรมันหรือเปล่
5: า
6: หรือเดิมเคยถ่ายอยู่ 2-3 วันครั้งแล้วคราวนี้มันช่วงถ่ายวันนึง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายซึ่งอันนี้ต้องมานั่งดูละว่าเอ๊ะมันมีอะไรไปสาเหตุหรือเปล่าม
5: ันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมไหมฮะบางคนวันนี้ทานเยอะถ่ายเยอะวันนี้ทานน้อย
6: อันนั้นก็จะมี
5: การมันก็น้อยลง
6: ก็คือเรื่องน้ำกับเรื่องกากอุจจาระกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบางส่วนเสริมนะครับนะ
5: ของคุณพี่ในก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ่ายเป็นปกติ
8: คือถ่ายปกติก็ถ่ายวันเว้นวันอย่างเงี้ยค่ะ
5: ก็บาง
8: ค่ะปกติดีแต่ช่วงประมาณ5-6เดือนมาเนี่ยเริ่มแบบ
6: มันมีไปกินยาอาหารเสริมหรือว่าเพราะอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีท้องผูกได
5: ้เอาเหรอฮะ
6: เช่นอาหารที่เสริมที่มันมีพวกแคลเซียมที่มันมีธาตุเหล็กเนี่ยมันทำให้ท้องผูกได้หรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้ท้องผูกได
5: ้บางทีเราไม่รู้
6: ใช่ยาลดการบีบตัวเนี่ยใช่ไหมยารักษาโรคของทางสมองหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องท้องผูกได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกอาหารเสริมมากกว่าหรือคนไข้บางโรคเองก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำให้แบบว่ามีโอกาสเกิดท้องผูกก็ได้หรือท้องเสียก็ได้อะไรเงี้ย
5: คุณหมอครับดื่มน้ำน้อยหรือว่าทานผักผลไม้น้อยเนี่ยตามที่ผู้ใหญ่เขาสอนกันมาเนี่ยมันมีผลต่อการเป็นท้องผูกไหมครับ
6: คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าการเพิ่มอาหารกากใยเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของตัวลำไส้เร็วขึ้นนะฮะเราก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเงี้ยก็จะทำให้เรื่องของการท้องผูกดีขึ้นน้ำในคนที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปเพิ่มก็จะช่วยทำให้ตัวเรื่องของการขับถ่ายตรงนี้อาจจะช่วยสนับสนุนในรายที่ขาดสารน้ำอยู่แล้วการดื่มน้ำบอกว่า 6-8 แก้วถ้าเกิดเราขาดสารน้ำอยู่คือถ้าเกิดไตเราดีอยู่มันก็จะขับสารน้ำออกเองถูกไหมฮะอาหารกากใยเนี่ยผมว่าไม่มีข้อเสียเลยนะพูดตรงๆซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวผมยังแนะนำให้ทำอยู
5: ่
6: นะครับมันก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกก็ต้องมาดูละว่าอาจจะต้องใช้ยาระบายนะฮะยาระบายก็มีหลากหลายนะครับมีเป็น 5-6 กลุ่มด้วยกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆพิจารณาปรับให้ทานอยู่อีกทีนึง
5: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณพี่เนี่ยนะครับทานยาถ่ายก็ทานมาแล้วเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆด้วยมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม่ออกอีกเราจะต้องรักษาคุณพี่ท่านนี้ด้วยยังไงครับวิธีอะไรดีครับ
6: ผมว่าอย่าง
5: น
6: ี้ตอนแรกสุดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะฮะให้สบายใจหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาการส่องกล้องไปดูก่อนแต่โดยทั่วไปเราไม่ได้แนะนำนะว่าจำเป็นต้องทำทุกราย
5: ครับ
6: แต่ถ้าเกิดมีถ่ายเป็นเลือดก็อาจจะแนะนำว่าไปส่องกล้องดูก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยแนะนำการตรวจการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ซึ่งการตรวจการทำงานของลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะตรวจในรายที่มีอาการมากๆละหรือใช้ยาแล้วไม่ค่อยดีขึ้น
5: นี่แหละ
6: เช่นก็ให้ไปกินดูการทำงานของบีบตัวลำไส้ซึ่งอาจจะไปกินแคปซูลซึ่งเป็นเม็ดเล็กนะครับนะฮะแล้วก็
5: กลืนแคปซูลนะฮะ
6: แคปซูลเพื่อไปดูว่าการทำงานบีบตัวของลำไส้ยังไงบ้างใส่สายเล็กๆก็ไปทางทวารดูว่าหูรูดแล้วก็การทำงานตัวลำไส้ใหญ่เป็นยังไงบ้าง แล้วก็อาจจะมีการใส่แป้งหรือใส่ทำเป็นขึ้นแม่เหล็กก็ได้นะฮะแล้วก็จะได้ให้การรักษาตรงตามที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
5: พฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนของคนแต่ละคนเนี่ยบางคนตื่นปกติเป็นเวลานี้ก็จะถ่ายเวลาต่อมาตื่น9โมงถ่าย10โมงถ้าสมมติว่าปรับพฤติกรรมไปตื่นตี5แล้วก็ออกไปทำงานเลยบางทีมันไม่ปวดท้องเลย
6: คือดีสุดเนี่ยร่างกายมันมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการบีบตัวของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยแรงๆเนี่ยในช่วงเช้าถ้าเราสามารถฝึกการถ่ายได้ในช่วงเช้า

0: มันฝึกยังไงคุณหมอ
1: ตื่นนอนเป่าก็อาจจะถึงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการกินน้ำนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะให้กินอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็พยายามถ้ารู้สึกว่ามันอยากถ่ายอย่าไปกั้นมัน
2: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยวลองคุณหมอต้องส่งไปเขาเรียกว่ากลืนแคปซูลใช่ไหม
1: ถ้าเกิดของของคุณกฤษณาผมจะเริ่มด้วยการส่องกล้องก่อน
2: ส่องกล้อง
1: เพื่อให้ดูหาสาเหตุเรื่องเลือดออกก่อนถ้าไม่มีอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็อาจจะประเมินการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ดูการเคลื่อนไหวลำไส้ดูการทำงานช่วงล่างของตัวลำไส้ใหญ่โดยการวัดการทำงานแล้วก็อาจจะดูมุมดูอะไรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ของตัวลำไส้อีกทีโดยการสวนแป้งหรือใช้ขึ้นแม่เหล็ก
2: ทางงานเดี๋ยวต้องส่งคุณพี่ท่านนี้ไปทำการตรวจก่อนส่องกล้องก่อนนะครับ
3: ก็ตกลงไม่มีมะเร็งไม่มีแผลมีแต่ลิสีดวงนะฮะก็ฉีดลิสีดวงไปให้หายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เรื่องเลือดออกก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็เลยให้ไปทำการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่ต่อ
2: ครับ
3: นะครับก็ของวิศนาเนี่ยเราก็ให้ไปกลืนแคปซูล
1: นี่ก็เป็นแคปซูลเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบ่งบอกนะฮะในแต่ละแคปซูลเนี่ยก็มีอยู่ใส่ไว้ในตัวแคปซูลพอคนแค่ให้ไปกลืนเนี่ยตัวแคปซูลนั้นก็มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าการทำงานของตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยปกติหรือไม่ปกติบีบตัวเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยก็จะพอบอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ที่กลืนมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวแคปซูลที่เรากลืนไปใช่ไหมฮะมันก็มีค้างอยู่ในตัวลำไส้ใหญ่จะเห็นว่านี่มีอุจจาระเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีเม็ดแคปซูลเนี่ยเหลืออยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่ามีการทำงานของลำไส้ใหญ่ช้าด้วยนะฮะนะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสามารถประเมินได
2: ้มันเกิดจากอะไรครับลำไส้ทำงานช้าเนี่ย
1: จริงๆเราไม่ทราบสาเหตุเหมือนก
2: ัน
1: แต่ว่ารู้แต่ว่ามันคือบางคนเนี่ยเคยมีคนไข้ถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนถ่ายได้ปกติทำไมหลังๆมาถ่ายผิดปกติ
2: ครับ
1: คือพวกนี้มันเหมือนกับเป็นตัวการทำงานบางคนเนี่ยเราติดตามไปคนไข้จากเดิมที่เคยทำงานมีปัญหาก็กลับมาทำงานได้เป็นปกติก็ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่มันยังมีทำงานผิดปกติซึ่งมันจะมีทำงานผิดปกติได้หลากหลายรูปแบบ1คือการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ช้า2หูรูดด้านล่างผิดปกติหรือว่าไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นทั้ง2อย่างหรืออีกอันนึงก็คือตรวจไม่เจออะไรผิดปกติเลยไอ้กลุ่มที่ไม่ตรวจว่าไม่เจออะไรผิดปกติเลยเนี่ยจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะไปใช้เรื่องการยาใช้ยาระบายเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าเกิดลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวช้าเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยนอกจากยาแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะไปแนะนำไปเกี่ยวกับการผ่าตัดหูรูดเหมือนกันถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็กินยาระบายไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วอาจจะไปฝึกการขับถ่ายคุณท่านบอกเฮ้ยทำไมต้องมาฝึกการขับถ่าย
2: ก็ถ่ายไปตั้งแต่เด็ก
1: ถ่ายไปตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนว่าหูรูดมันไม่สัมพันธ์กันเราก็ไปฝึกให้มันสัมพันธ์กันอันนี้เราก็สามารถฝึกได
2: ้และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยฮะที่เราได้มีการติด
1: ผมว่าก็เริ่มง่ายสุดอาจจะให้ปรับพฤติกรรมกับเรื่องของยาก่
2: อ
1: นแล้วก็ดูว่าเป็นไงบ้าง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เขาบอกว่าเวลากินแล้วนอนกินแล้วนอนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ขับถ่ายช้าลงสมในร่างกาย
1: ยังไม่เคยเห็นข้อมูลนะฮะ
2: มีไหมฮะจริงไหมฮะ
1: ไม่น่าจริง
2: การออกกำลังกายช่วยไหมครับ
1: ออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แบบผักโหมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการเคลื่อนไหวตัวลำไส้ใหญ่ได้บ้าง
2: ครับ
1: ปรับพฤติกรรมการกินเรื่องของการทานน้ำให้มากขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าพวกนี้เองส่วนตัวผมเองก็จะแนะนำให้คนไข้ทำถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรนะฮะเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดท่านขาดบางส่วนที่ไปเสริมเรื่องของอาการที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเสริมอาการคนไข้นั้นได้ดีข
4: ึ้
1: น
4: คือถ้าสมมติว่าลำไส้หนูเคลื่อนไหวช้าอย่างเงี้ยหนูต้องทานยาระบายไปตลอดเลยหรือเปล่า
1: ถ้าทานแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดดูนะฮะแต่เรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีเพราะมันต้องตัดลำไส้ใหญ่ออกซึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นลมแต่บางคนฟังแล้วอาจจะชอบ
2: คือต้องไปทีละขั้นตอนก่อนแต่ตอนนี้ลองทานยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็จะมาคุยถึงเขาเรียกขั้นตอนต่อไปในการรักษาว่าจะต้องใช้วิธีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอและคุณพี่นะครับที่มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

บางครั้งก็มีลมดันขึ้นมาจากในช่องท้องด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าคุณกำลังเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับส่วนคุณแม่คนใหม่ที่เกิดมีผมร่วงเยอะหลังคลอดอย่าคิดว่าเป็นผมร่วงธรรมดาเพราะอาจมีโรคบางโรคซ่อนอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

0: วันนี้มาหาหมอด้วยอาการปวดท้องแล้วก็มีลมดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่อาการนี้เกิดตอนช่วงนอนนะนอนเวลากลางคืนจะเกิดก็แปลกใจว่าตัวเองทำไมมีอาการอย่างนี้นะก็ถามเองว่าเราจะทำยังไงในเมื่อเราก็ออกกำลังกายด้วยก็เลยสงสัยตัวเองก็เลยถามคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็บอกงั้นเราไปหาหมอดีมาไปพบแพทย์ดีกว่า
1: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องแล้วก็เหมือนมีลมในกระเพาะเยอะแล้วก็ดันขึ้นมาที่ลิ้นปี่แล้วก็ลามไปที่ขาไก่นะคะ
1: โอ้โหขึ้นมาที่นี่เลยนะ
0: ค่ะ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: มีอาการปวดท้องกับมีลมในท้องเยอะเนี่ยต้องคิดก่อนว่ามันเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าซึ่งในโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นโรคดิสเพปเซียคืออาการจุกเสียดไม่สบายในท้องเป็นหลักกันนะยิ่งถ้ามีอาการเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปได้เข้ากับกลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะเป็นคือในภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็นดิสเพปเซียแต่อย่างเงี้ยคือจริงๆดิสเพปเซียเองเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับอาการอืดท้องไม่สบายในท้องนะครับแล้วก็อาจจะมีจุกเสียดแน่นเลอกินแล้วอาหารแล้วอิ่มเร็วปวดท้อง
1: ฟังดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติของคนทั่วไปเนี่ยที
2: ่ก็จะมีเจอได้แต่ในกลุ่มนี้อาจจะมีร่วมกับโรคบางโรคเช่นกรดไหลย้อนได้ลำไส้แปรปรวนได้ท้องผูกได้ซึ่งมันบางทีมันเขาเรียกมันคาบเกี่ยวกัน
1: ของนี้เวลาคุณหมอเจอคนไข้แบบน
2: ี้ก็ต้องซักในรายละเอียดก่อนว่ามันมีอาการแบบไหนแต่ว่าอาการของคุณพี่เนี่ยคล้ายๆกับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับถ้าเป็นมา10ปีใจผมเองคิดว่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลมากกว่าหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะแล้วก็บวกบางครั้งอาจจะการคล้ายๆกับมีกรดไหลย้อนด้วยเอ๊ะมันมีอาการแสบยอดอกหรือว่าเรอเปรี้ยวด้วยป่ะครับ
0: มีอาการแสบยอดอกค่ะแต่ว่าไม่
2: แต่ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นมาถึงคอนะฮะเรอเปรี้ยวมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่ไม่มีกลืนลำบากกลืนติดใช่ไหม
0: มีกลืนของเหลวติดคอบางครั้ง
2: บางครั้งขึ้นไส้อาเจียนมีไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีปวดท้องนี่มันปวดทั่วๆไปเลยป่ะครับ
0: ปวดช่วงกลางท้อง
2: กลางท้องแถวๆลิ้นปี่ด้วยป่ะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสีย
0: ไม่มีค่ะ
2: นะครับถ่ายปกติน้ำหนักไม่ลดไม่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะหรือมะเร็งตับนะ
0: ไม่มีค่ะ
2: โรคประจำตัวไม่มีใช่ไหมครับ
0: เป็นความดัน
2: มีความดันสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประวัติเรื่องของการกินยาแก้ปวดก็ต้องระวังก็อาจจะทำให้มีอาการปวดท้องได
1: ้
2: แต่ถ้าเกิดเป็นมา10ปีผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแก้ปวดแต่ยกเว้นถ้าเกิดคุณพี่ต้องลองไปดูว่ามียาพวกปวดข้อปวดหลังอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดอาการได้แต่ต้องไปดูในรายละเอียดของยาอีกทีนึงอันนั้นนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างคุณพี่เขาเป็นมา10ปีเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะรู้ตัวเองได้ยังไงครับว่าเขาเป็นแบบคุณพี่แบบฉันเป็นโรคนี้แล้วเพราะว่าอาการที่คุณหมอบอกมาแน่นจุกเสียดมันปกติ
2: ถึงแม้กลุ่มที่มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามอาการเตือนเหมือนกันทุกโรคนะฮะว่าไม่มีอาการปวดท้องแบบรุนแรงมากไม่มีอาเจียนเป็นเลือดไม่มีอาการถ่ายดำไม่มีน้ำหนักลดไม่มีการคำก้อนได้ในช่องท้องนะฮะถ้าเกิดไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่มีประวัติในครอบครัวที่ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังอาจจะพอสบายใจได้แต่ถ้าเกิดมีอาการเตือนสัญญาณเตือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องตรวจค้นเพิ่มเติ
1: ม
2: เช่นอาจจะต้องส่องกล้องหรือในบางรายจะต้องทำอัลตราซาวด์ในบางรายจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมดูคือในกลุ่มโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลเนี่ยฮะคือกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งที่มีอาการลักษณะเหมือนกับปวดแสบท้องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีลักษณะอืดแน่นกินอะไรแล้วมันเลือดไม่ย่
1: อ
2: ยจุกเสียดแน่นอืดท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอะไรเงี้ยทำนองแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายไม่มีอาการของกรดไหลย้อนที่เมื่อกี้ผมเรียน
1: อ๋อแสดงว่าอาการหลักๆของคนปวดท้องเนี่ยจะแบ่งสองอย่างมีแผลในกระเพาะกับไม่มี
2: ถ้าเกิดกลุ่มนี้เวลาเราเอามาสืบค้นเพิ่มเติมเช่นส่องกล้องหรือทำอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอว่าไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนกระเพาะอาจจะมีอักเสบแดงๆนิดหน่อยประมาณสัก 20% อาจจะเกิดว่ามีแผลในกระเพาะ
1: ครับ
2: ที่เหลือก็จะเป็นมีกรดไหลย้อนได้มีเรื่องของตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้มีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเจอน้อยลงละแต่ส่วนใหญ่เนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เจออะไรผิดปกติชัดเจน
1: แสดงว่าอาการปวดท้องแต่ละแบบมัน
2: ไม่ต้องปวดตรงแถวๆลิ้นปี่นะฮะจะไม่ปวดต่ำกว่าสะดือไม่ปวดตรงเหนือหัวเหนาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่
1: ผมถามคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันมีตำแหน่งหลายที่บนท้องมันบอกอะไรบ้าง
2: เอางี้ตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าอาการจะเข้าได้กับโรคนี
1: ้
2: ซึ่งลักษณะปวดก็จะเป็นปวดแบบตื้อๆก็ได้ปวดแน่นๆก็ได้แต่บางคนก็อาจจะบอกปวดบีบเป็นพักๆก็ได้บางคนอาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังก็มีแต่ถ้าเกิดมีร้าวไปด้านหลังเราก็ต้องระวังว่าไม่ได้มีก้อนหรือมีเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีอะไรเงี้ยนะฮะที่อาจจะทำให้ปวดร้าวไปด้านหลังหรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น รือแผลในกระเพาะที่อยู่ด้านหลังๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปวดร้าวไปด้านหลังเหมือนกัน
1: แสดงว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน
2: แล้วก็เราก็อาจจะต้องถาม
1: วินิจฉัยโรคคนละแบบ
2: เช่นมีอาการร่วมอื่นหรือเปล่าเช่นถ้ามีไข้หรือเปล่านะฮะมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะกินข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วอาจจะดีขึ้นแย่ลงน้ำหนักลดหรือเปล่ามีอาการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหงื่อแตกมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมีอาการหน้าแดงนะครับนะฮะคือของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารกลุ่มที่ไม่มีแผลนะฮะร่วมกับอาจจะมีร่วงของกรดไหลย้อนบางส่วน
1: มันจะอาการ
2: เขาเรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันได
1: ้อ๋อ
2: แต่ขึ้นอยู่อาการนำเป็นอาการอะไรเป็นอาการ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการที่ป่วยจากการเจ็บแผลมีแผลในกระเพาะเนี่ยมันยังรู้จักตัวเองวินิจฉัยตัวเองได้ง่ายกว่าอาการที่แบบเกิดจาก
2: การมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้เล็กนะฮะเพราะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราสันนิษฐานเช่นเราตรวจคนไข้เนี่ยมีคนไข้มีร่างกายมีซีดแล้วก็มีบาดแผลดำเป็นบางครั้งร่วมกับมีกินยาปวดข้อปวดเข่านะฮะหรือยาในกลุ่มที่มันอาจจะมีรบกวนกระเพาะเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมเช่นอาจจะส่องกล้องดูจั่วเจาะเลือดตรวจอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคุณหมอดีกว่า
2: ก็ถ้าเกิดในรายที่ไม่แน่ใจในรายนึงอย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็น
1: ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการของมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้แหมกับแก๊สมันเยอะซะเหลือเกินบางคนเนี่ยชอบเลอมากบางคนเลอน้อยทานข้าวหน่อยเลอนี่ถือว่ามีแก๊สเยอะไหมฮะ
2: คือไอ้เรื่องแก๊สในท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะแต่คนไข้จะสังเกตเลยบอกโอ้คุณหมอบางทีเนี่ยท้องมันอืดมันป่องใหญ่เลยแต่ตอนเช้าๆบางทีมันแฟบแล้ว
1: ทำไมฮะ
2: ก็คือกลุ่มนี้มันก็แสดงว่าส่วนใหญ่มันต้องเป็นลมแต่ลมเนี่ยมันส่วนใหญ่ลมเนี่ยมัน 70-80% มันได้มาจากภายนอกการพูดการคุยการกินอาหารบางอย่างอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของตัวลำไส้กับตัวกระเพาะแต่บางมีเหมือนกันคนไข้ใน ICU หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลที่ต้องใส่ท่อหายใจบางทีกลืนลมเข้าไปตลอดก็อาจจะทำให้มีท้องอืดท้องมีลมในท้องได
1: ้บางคนอาการท้องผูกมันร่วมด้วยไหมครับคุณหมอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันร่วมขอโทษนะครับมันไม่ผายลมเลยอ่ะ
2: ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะโรคในกลุ่มนี้อาจจะพบร่วมกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลักษณะของโรคท้องผูกได้อันนี้ก็ไม่แปลก
1: นะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้เราควรจะรักษายังไงครับคุณหมอขั้นตอนในการ
2: เดี๋ยวก็ผมก็คือตรวจร่างกายดูถ้าไม่มีอะไรนะครับนะฮะก็ดูแล้วประวัติ10ปีถ้าเกิดเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณเตือนอันตรายอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมอาจจะลองให้ยาไปทานดูก่อน
1: ครับ
2: นะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีทั้งยาลดการหลั่งกรดนะฮะอาจจะมียาเพิ่มการบีบตัวของตัวลำไส้นะครับนะฮะแล้วก็ดูว่าผลตอบสนองเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับยากัน
1: ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าทานต้มยำชามเดียวกันเนี่ยนะฮะการหลั่งกรดเพื่อที่จะมาย่อยต้มยำชาม
2: ไม่เกี่ยวกับตักก่อนตักหลังนะฮะ
1: ไม่เกี่ยวแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อน้ำย่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันถูกไหมฮะมันส่งผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะแต่ละคนแตกต่างกันไหมครับ
2: ไอ้แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเรียนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันได้มาจากภายนอกนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำผลิตแก๊สได้เยอะเช่นอาหารกลุ่มตระกูลฝักๆทั้งหมดนะฮะ
1: ถั่ว
2: กระถิ่นสตอผักกระเฉดกระลำปีบรอกโคลีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะผลิตแก๊สได้เยอะหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบางอย่างก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันอย่างน้ำอัดลมมันก็อาจจะมีแก๊สนะฮะได้เยอะหรือว่ามันมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยก็บางคนก็เซนซิทีฟหมายว่าไวต่อสารอาหารบางอย่างคาเฟอีนหรือว่าเรื่องของบางคนเนี่ยก็อาจจะไวต่อพวกน้ำที่มันมีรสจัดก็ได้พวกรสส้มหรือเปรี้ยวนะฮะอย่างเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มบางคนก็มี
1: พอทานปั๊บก็จะเกิดแก๊ส
2: คือมันก็ไม่เกิดแก๊สบางทีมันจะไปรบกวนแต่ว่าบางอย่างอย่างน้ำมะนาวก็อาจจะมีแก๊สที่อาจจะมาเข้ามาเสริมทำคือคนบางคนเนี่ยพอมีแก๊สเพิ่มไปนิดเดียวก็อาจจะไวละเพราะนั้นเราก็ต้องปรับดูแหละครับพูดถึงว่าพฤติกรรมการกินของคนไข้เนี่ยสำคัญเวลาเราทานอาหารบางอย่างหรือบางชนิดแล้วมันเกิดอาการเนี่ยถ้าง่ายสุดกับปั้นทุบดินก็ต้องบอกพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามทานอาหารปริมาณอย่างนั้นน้อยลง มีทั้งสองแบบในปัจจุบันคือหลีกเลี่ยงไปเลยหรือพยายามสู้กับมันฮะโดยพยายามไต่ระดับการกินอาหารที่เราแพ้เนี่ยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้แบบรุนแรงนั้นก็คงไม่แนะนำ
1: สังเกตตัวเองไหมว่าเราก่อนหน้านี้เราทานอะไรแล้วมันเกิดอาการแน่นจุกเสียขึ้นมาเลย
2: เช่นอาหารบางอย่างอาจจะมีการ
0: สมมติว่าถ้าทานคือเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะบางทีเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็มันอาจจะเป็นได
1: ้อ๋อย่อยยากพอย่อยยากเสร็จปุ๊บแก๊สมันก็อยู่ในนี้นาใช่ไหมฮะ
2: ก็มีผลนะฮะก็คือถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดมีด้วย

0: บางทีก็อาจจะมีบางส่วนอาการที่มันมีลมในท้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาแบบคณิตศาสตร์นะฮะบางทีมันมีรายละเอียดเยอะ
1: อัน
0: นี้ต้องดูเป็นลายๆไป
1: นะฮะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ท่านนี้ต้องรักษาด้วยทานยาก่อน
0: เดี๋ยวผมก็ลองให้ปรับยาดูนะครับปรับพฤติกรรมดูนิดนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
1: คนไข้บางคนเก็บอาการมานานเป็นสิบปีโดยที่ไม่มาพบคุณหมอมันส่งผลเสียยังไงไหมฮะมัน
0: ก็ผมว่าอันนี้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไปรบกวนคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่บางทีคนไข้คือก็รู้สึกว่าอาการมันก็กวนใจแต่ว่ามันไม่ได้กวนใจมากจนถึงขนาดว่าต้องไปพบแพทย์นะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกรงใจแพทย์บางทีก็ถ้ายังไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสฉันยังไม่ไปดีกว่าก็บางทีซื้อยาทานเองแล้วก็ยาบ้านเราเนี่ยมันหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่าย
1: ครับ
0: ซื้อแล้วก็เขาก็มาทานยาดูแล้วมันดูว่าเป็นยังไงบ้างบางทีถ้าเกิดดูเขาพอทนไหวก็บางทีก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเขามีอาการสัญญาณเตือนอย่างที่ผมเรียนนะถ้ามีถ่ายเป็นเลือดมาแน่น
1: อ
0: นถ้าเกิดสังคมมีการรับรู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องโรคมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเข้าใจในตัวโรคแล้วก็อาจจะสามารถประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็มีแนวทางในการที่จะมาพบแพทย์ได้ถูกต้องมากขึ้น
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอขอบพระคุณครับคุณพี่ครับ
2: วันนี้มาพบแพทย์ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าหลังคลอดมา3เดือนนะคะผมร่วงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะก็ทำไมถึงผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนก็เริ่มทักอะค่ะว่าผมบางขึ้นมีเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอปรึกษาคุณหมอหน่อยอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบมันมีสาเหตุอะไรบ้าง
3: มีปัญหาเรื่องคือผมคือร่วงเยอะหรือยังไงครับ
2: คือช่วงนี้ลักษณะแบบว่าคือสังเกตเห็นตัวเองว่ารู้สึกว่าผมมันร่วงเยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าในห้องนอนนี่คือแบบว่ากวาดแล้วเจอแต่เส้นผมจากแต่ก่อนหน้านี้แบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยแบบเริ่มกังวลเจอมากขึ้นเหมือนกันค่ะ
4: ทีนี้นอกจากอาการผมร่วงแล้วอะค่ะยังมีอาการอะไรที่บนหนังศีรษะอีกไหมคะเช่นอาการเจ็บคันมีรังแคหรือว่ามีอาการอะไรที่เราสึกผิดปกติบนหนังศีรษะไหมคะ
2: ไม่มีเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าคันหรือเจ็บอะไร คือสังเกตเห็นจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันร่วงมากขึ้นเฉยๆอะค่ะนอกนั้นก็ปกติ
4: แล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องคลอดบุตรแล้วอะค่ะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างอื่นไหมคะมีไม่สบายนอนโรงพยาบาล
2: ไม่นะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะ
4: มีอาการใจสั่นมือสั่นกินจุน้ำหนักลดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเหมือนโรคที่แบบเขาพูดกันเป็นไทรอยด์เป็นอะไรค่ะเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรแปลกๆในร่างกายเราไหมคะ
2: อ๋อไม่ค่ะตอนท้องก็เช็คก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อาการปกติดีตลอดนะคะเรื่องโรคประจำตัวนะคะที่บางโรคเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงได้อย่างไทรอยด์เนี่ยไม่มีอย่างโรคอื่นที่อาจจะต้องถามก็จะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองแพ้แดดอะไรเงี้ยนะคะมีไหมคะผื่นแพ้แดดเวลาโดนแดดมีผื่นเหมือนผีเสื้ออยู่บนหน้ารูปผีเสื้อบนหน้าหรือว่าอาการปวดข้อเรื้อรังอะไรเงี
2: ้
4: ย
2: ไม่มีค่ะแต่ว่าออกแดดได้ตามปกติ
4: ช่วงนี้มีซื้อยาซื้ออาหารเสริมอะไรมาทานไหมคะ
2: ไม่นะคะแบบว่ามีแต่กินอาหารให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นอกจากนั้นนะคะก็คืออาการทางหนังศีรษะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาตรวจหนังศีรษะกันก่อนนิดนึงนะคะว่านอกจากผมร่วงค่ะก็คือถ้าเป็นภาวะผมร่วงหลังคลอดเนี่ยปกติผมร่วงก็จะร่วงธรรมดาโดยที่ไม่มีหนังศีรษะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่า
3: เพื่อนเช็คได
4: ้เช็คได้ค่ะว่านอกจากผมร่วงที่เป็นร่วงหลังคลอดธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีผมภาวะอื่นๆหรือเปล่าเช่นหนังศีรษะอักเสบรังแคหรืออะไรที่กระตุ้นให้ผมร่วงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องตรวจหนังศีรษะว่ามีอาการที่เป็นผมร่วงเฉพาะบางโรคหรือเปล่าเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับโรคอื่นๆอีกนะคะฉะนั้นเรื่องผมร่วงเนี่ยคืออาจจะฟังดูเหมือนแบบผมร่วงธรรมดาคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีโรคในร่างกายที่ซ่อนอยู่เยอะค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดหนังศีรษะก็ปกติดีนะคะแล้วหลังจากที่เราตรวจหนังศีรษะโดยละเอียดแล้วนะคะว่าไม่มีโรคไม่มีภาวะที่ผิดปกตินะคะเราก็จะทำการทำการพูลเทสนะคะก็คือดึงผมว่ามีภาวะที่ผมอ่อนแอหรือว่าที่จะหลุดติดมือออกมาหรือเปล่านะคะ

0: ของคนไข้นะคะก็พบว่าเป็นน่าจะเป็นระดับน้อยนะคะก็คือดึงแล้วก็ไม่มีผมร่วงติดมือมานะคะอันนี้น่าจะหลังคลอดมาสักระยะนึงใช่ไหมคะ
1: หลังคลอดมาได้ประมาณสัก3เดือนค
0: ่ะก็พอดีค่ะเป็นช่วงที่ผมจะร่วงได้พอดีค่ะหลังคลอดประมาณ 2-3 เดือนนะคะสำหรับคนไข้นะคะหมอว่ายังไม่ต้องทำอะไรอะค่ะอาจจะกินอาหารให้ครบนะคะ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงในช่วงเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้อยอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขึ้นเองได้ค่ะคือรอเวลาแต่ถ้าเกิดในคนที่เป็นมากกว่านี้นะคะหมออาจจะสั่งพวกวิตามินหรือว่ายาทากระตุ้นรากผมไปให้ทาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอหลังให้นมบุตรถ้าเป็นเยอะๆก็คือรอจนหลังให้นมบุตรค่ะหลังจากหยุดให้นมบุตรอะค่ะเราก็จะมียาทาในกลุ่มทากระตุ้นรากผมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ทาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้นมบุตรอยู่ก็คือยังไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้อะค่ะคิดว่าการพักผ่อนแล้วก็รอร่างกายให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติเนี่ยค่ะผมก็จะขึ้นใหม่ได้เองค่ะทีนี้คิดว่ารอหลังช่วงให้นมบุตรเสร็จแล้วอาจจะนัดกลับมาตรวจอีกครั้งนึงค่ะว่าจะให้ยาอะไรกลับไปทา
2: บางทีถ้าเกิดผู้ชายล่ะครับแล้วก็ต้องผู้ชายผู้หญิงเองผมร่วงเท่าไหร่เหรอถึงจะต้องเริ่มความกังวลแล้วครับ
0: ค่ะถ้าเป็นปริมาณเส้นผมเนี่ยก็จะตัดที่100เส้นต่อวันนะคะแต่ว่าคือตัวเลขเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวนะคะเอาจริงๆแล้วเราคงจะต้องมาดูอาการมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหนังศีรษะมีแดงมีบวมมีคันมีผื่นเป็นขุยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นผมร่วงเป็นหย่อมนะคะคือร่วงเป็นดวงๆเลยซึ่งคนไข้ก็เป็นเยอะเหมือนกันหรือว่าร่วงแล้วมีแผลเป็นคือร่วงแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ค่ะหรือว่าอาการที่เป็นอาการทางร่างกายอย่างอื่นที่ผิดปกตินะคะอาจจะต้องมาตรวจละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะอย่างเช่นโรคกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดเป็น
2: ผมร่วงแบบไม่มีแผลที่หนังศีรษะ
0: แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าผมร่วงแล้วมีโอกาสผมขึ้นมาปกตินะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะซึ่งผมร่วงแบบนี้ก็คือจะทำให้เวลาผมมันขึ้นมาใหม่ก็จะเต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็จะไม่มีแผลเป็นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าผมร่วงจากการดึงรั้งบางคนดารานักแสดงหรือว่าคนที่รัดผมในทรงเดิมทุกวันแบบดึงไปข้างหลังเยอะๆค่ะ
2: กลุ่ม
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะบางคนผมก็จะเถอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมร่วงจากการดึงร
2: ั้
0: ง
2: ไม่มีแผล
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าโรคเทโลเจนเอฟฟลูเวียมหรือว่าเป็นผมร่วงจากความเจ็บป่วยในร่างกายนะคะหรือภาวะร่างกายที่มันผิดปกติก็คือของคนไข้ที่เป็นหลังคลอดก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมมันจะขึ้นมา
1: ได้
0: เหมือนเดิมค่ะก็คือจะไม่ได้ทิ้งว่าเป็นหย่อมผมร่วงอะไรไว้นะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วค่ะ
2: แบบมีแผลแล้ว
0: ค่ะแบบมีแผลแล้วซึ่งถ้าเรามีเห็นว่าหนังศีรษะเรามีแผลหรือไม่อะไรผิดปกติแบบนี้เราคงจะต้องรีบมาหาแพทย์นะคะก็คืออันนี้จะดูเหมือนเราเหมือนเป็นแผลหกล้มแล้วเวลาขึ้นมามันก็จะเป็นเลี่ยนๆไปเลยเนื้อมันก็จะผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีแผลเป็นซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรามารักษาไม่ก็จะผมก็จะเป็นแผลเป็นไปเลยก็คือว่าเส้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมไปปลูกเพื่อตกแต่งแผลเป็นได้ค่ะ
2: ทำได้นะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะในโรคกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นโรคที่ค่อนข้างจะต้องมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะจำเพาะค่ะซึ่งอาจจะต้องดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะซึ่งแต่ว่าโรคเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารักษาเร็วบางโรคที่มันเกิดจากการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นแผลเป็นถาวรได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลเป็นถาวรไปแล้วเราก็จะมีการตรวจดูนะคะว่าถ้าเกิดโรคสงบหรือว่าโรคหายแล้วนะคะแล้วเป็นแผลเป็นอย่างเดียวเราอาจจะมีการผ่าตัดย้ายเซลล์รากผมก็คือสิริราชนะคะตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายก็คือจะมีลักษณะเหมือนแขนกลนะคะแต่ว่าแขนกลตัวนี้จะมีกล้องค่ะซึ่งทำให้เวลาที่เราจะย้ายเซลล์รากผมจากท้ายทอยมาปลูกที่บริเวณเป็นแผลเป็นหรือว่าย้ายมาปลูกที่บริเวณด้านหน้าค่ะตัว หุ่นยนต์กับกล้องตัวนี้ค่ะจะทำงานประสานการมองไปที่รากผมก็คือเป็นกำลังขยายสูงทำให้การผ่าตัดแต่ละเส้นเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยทำให้ความผิดพลาดต่ำมากนะคะ
2: น้อยกว่ามนุษย์คือเรียกว่าแม่นยำกว่ามนุษย
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์ถ้าเกิดทำนานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความล้าความทำให้มันเที่ยงตรงน้อยลงแต่หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ความเร็วก็จะมากกว่ามนุษย์นะคะตรงนี้ก็คือคนไข้ก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีน้อยลงค่ะ

เป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลยนะ

0: ตอนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะแรกก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์อีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีการเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายน์นะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่สองก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะคะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะคะเพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีและจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักเราก็พักราคาถูกอะฮะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดินครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนนึงก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่2การเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งๆนอนๆอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมาย นะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะแล้วเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบใน4ของไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: น
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลายๆท่านก็คงหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเดินทางต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวตามช่วงเทศกาลนะคะแต่ยังไงแล้วติดตามชมรามาชาแนลพร้อมกับรายการลัดคิวหมอรามาเราพบกันเป็นประจำไม่มีวันหยุดสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หมอ2ท่านนะคะเราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์พิษค่ะอาจารย์พิษก็มาคุยกับเราเป็นประจำนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินทร์แววพาณิชย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์พิษและอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาสวัสดีอาจารย์ป๊อปค่ะ
0: มาพบกันนะคะในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะแต่ในช่วงวันหยุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาได้ที่ชั้น2อาคารหลักหรือที่อาคาร1นะคะแล้วก็ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์มีจุดหลักๆสำหรับการบริจาคโลหิต2จุดค่ะนะคะมาบริจาคได้ตั้งแต่เวลา8:30 นจนถึง12:00 นและพักกลางวัน1 ชั่วโมงนะคะอีกรอบหนึ่ง13:00 นถึง16:30 นมาบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นนะคะทำให้การขาดแคลนโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นนั้นนะคะจะได้บรรเทาเบาบางลงค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ประเด็นของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปคะอาจารย์พิษคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหวัดปกติแล้วเนี่ยเด็กๆเป็นหวัดผู้ใหญ่เป็นหวัดก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังค่ะเป็นหายๆเป็นหายๆเรื้อรังคล้ายๆกับว่าเป็นอยู่ตลอดเวลารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำอย่างไรที่จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ได้ไปติดตามเคสตัวอย่างของรายการลัดคิวหมอรามาวันนี้ก่อนค่ะ
2: ปัญหาการเป็นหวัดบ่อยหรือเป็นหวัดเรื้อรังมักจะพบมากในเด็กวัยที่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลทำให้ต้องหยุดเรียนและต้องมาพบอยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กหญิงทันจีราถิ่นเขาน้อยหรือน้องเชอร์แตมในวัย12 ขวบได้บอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองว่าเริ่มเป็นหวัดตั้งแต่อายุ4 ขวบเป็นบ่อยเดือนละ 2-3 ครั้งจนต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวเพราะเมื่อเริ่มมีอาการคัดจมูกน้ำมูกก็จะไหลออกมาเป็นสายในเบื้องต้นคุณหมอเจ้าของไข้แนะนำให้ล้างจมูกก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่เคยหายสนิท
3: คือมันจะรู้สึกคัดจมูกบางครั้งก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะบางครั้งก็ต้องพกผ้าเช็ดหน้าไปก็หมอให้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกด้วยน้ำเกลือพอดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นบ่อยๆ
4: ต่อน้องเขามักจะมีปัญหาเป็นไข้หวัดบ่อยมากในตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็มักจะมีน้ำมูกไหลบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาวเงี้ยก็จะเป็นรุนแรงหน่อยนึงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็หายใจเหมือนเสียงอยู่ที่จมูกครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มันเลยทำให้เสียบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นไปหาคุณหมอก็ให้ยาภูมิแพ้กับให้น้ำเกลือมาล้างจมูกก่อนก็ดีระดับหนึ่งครับก็แต่ก็ไม่หายขาด
2: แม้จะล้างจมูกและกินยาแก้แพ้แล้วอาการของน้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณสุทธิพงศ์คุณพ่อของน้องเชอร์แตมรู้สึกกังวลจึงไปพบคุณหมอเฉพาะทางจนพบว่าต่อมอะดีนอยโตซึ่งแนวทางที่จะหายขาดจากการเป็นหวัดเรื้อรังคือผ่าต่อมอะดีนอยที่โต
4: ก็ที่ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันตัดไปแล้วมันก็จะมีผลดีกับร่างกายเราถ้าไม่ตัดมันก็จะมีปัญหามีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังอย่างนี้ครับมีปัญหาเดี๋ยวต้องขาดเรียนต้องอะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตประจำวันยุ่งยากรักษาดีกว่าให้หายขาดเลยดีกว่า
3: พอดีขึ้นค่ะคัดจมูกอย่างเดียวค่ะน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วช่วงนี้ก็ไม่กินแล้วค่ะก็ปกติแล้ว
2: น้องชาแตมผ่าตัดต่อมอะดีนอยตั้งแต่เรียนอยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันผ่านมาแล้ว3ปีพบว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการเป็นหวัดเรื้อรังอีกและสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ
0: กรณีของน้องเชอแตมน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นหวัดเรื้อรังไม่หายขาดเนี่ยตั้งแต่4ขวบค่ะและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต่อมอะดีนอยด์โตก็เลยผ่าตัดตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะเคสแบบนี้เราพบเจอบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์ป๊อปคะเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังจนต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ออกไปเนี่ยค่ะ
5: จริงๆเป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยเราไม่ได้เจอเยอะมากนะครับในเด็กเพียงแต่ว่าปกติแต่ละการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าหวัดเรื้อรังเนี่ยเราเอาประมาณว่าถ้าเป็นหวัดติดต่อกันนานเกิน10วันเราก็ถือว่าหวัดนี้มันค่อนข้างนานหรือเรื้อรังนะครับแล้วก็ถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยภาวะหวัดเรื้อรังเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเนาะโดยประมาณ 70% เนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้นะครับโดยเท่าที่ดูผ่านจากวิดีโอคลิปวิดีโอเนี่ยคาดว่าน้องน่าจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยจากที่คุณพ่อบอกว่าพออากาศเปลี่ยนหรืออากาศเย็นลงน้องก็จะเริ่มมีหวัดเนาะแต่ว่าการที่มีหวัดเรื้อรังร่วมกับอะดีนอยด์โตเนี่ยเราเจอไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าภาวะอะดีนอยด์ที่โตหรือต่อมอะดีนอยด์ที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยจะสัมพันธ์กับเด็กที่เป็นภูมิแพ้พอเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจมูกเราก็จะมีการอักเสบบ่อยๆไอ้ต่อมอะดีนอยด์เนี่ยคือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกนะครับซึ่งไว้ดักจับเชื้อโรคซึ่งจะโตเร็วในตอนเด็กๆในช่วง6ขวบปีแรกจะโตเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งมีการอักเสบคือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆหรือเป็นหวัดบ่อยๆต่อมเนี้ยมันก็จะโตขึ้นเร็วหรือจะทำให้มีการอักเสบเรื้อรังของต่อมอะดีนอยด์แล้วก็จะทำให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยจะมีอาการเป็นน้ำมูกไหลบ่อยเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกในบางทีตอนนอนก็เหมือนมีน้ำมูกหรือเสมหะไหลลงคอตลอดได้ครับ
0: แสดงว่า
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญท่านพี่ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนกับว่าหวัดเรื้อรังกับภูมิแพ้เนี่ยอาการจะใกล้เคียงกันมากเลยไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะแยกยังไงอะคะ
5: ครับคือถ้าคือจริงๆหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ย 70% เนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนกรณีอื่นๆที่อาจจะทำให้มีน้ำมูกเรื้อรังได้ก็เช่นเรามีความผิดปกติทางกายภาพของโพรงจมูกอาจจะโพรงจมูกตีบแคบหรือผิดปกติไปนะครับซึ่งถามว่าเราจะแยกยังไงเราอาจจะต้องดูอาการอื่นๆประกอบด้วยเช่นหากเรามีจามีคันจมูกมีคันตาร่วมด้วยหรือมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็สัมพันธ์ชัดเจนกับการที่เราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเป็นทันทีหรือพอไปเล่นบริเวณที่มีฝุ่นเล่นกับสุนัขหรือแมวที่เราอาจจะแพ้ขนของมันแล้วเกิดอาการขึ้นอันนี้เราน่าจะนึกถึงในกลุ่มเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งทำให้มีอาการคล้ายๆกับหวัดเรื้อรังได้นะครับแต่ถ้าเรามีกรณีที่เป็นหวัดเรื้อรังอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลข้างซ้ายข้างเดียวตลอดเวลาไหลเป็นสีเขียวๆตลอดอันนี้เราอาจจะต้องไปมองหาว่ารูจมูกข้างนั้นเนี่ยมันมีความผิดปกติทางกายภาพอะไรหรือเปล่าหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย
0: ์ค่ะในเคสของน้องเชอร์แตมเนี่ยถ้าฟังอาจารย์ป๊อปตั้งแต่แรกก็คือว่าคนเด็กที่เป็นหวัดเรื้อรังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าต่อมอะดีนอยด์ทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดมาจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมอพบว่าเกิดจากต่อมอะดีนอยด์โตหมอก็จะผ่าออกอย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าต่อมอะดีนอยด์มาก่อนเลยนะอาจารย์เรารู้แต่ว่าต่อมทำซินใช่ไหมมีการต่อมผ่าต่อมทำซินออกเนี่ยมันต่อมเดียวกันหรือเปล่าคะต่อมทำซินกับต่อมอะดีนอยด์เนี่ยค่ะ
5: ครับ

0: จริงๆผมชอบคิดว่ามันเป็นพี่น้องกันครับ
1: โอ้พี่น้อง
0: มัน
1: ก
0: ไม
1: ั
0: ่
1: น
0: ใช่
1: เล
0: ต
1: ย
0: ่อม
1: ค่ะ
0: เดียวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันครับต่อมทอนซิลอยู่ในเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นต่อมทอนซิลอยู่ในคอหอยเราใช่ไหมครับ
1: ตรงนี้แหละ
0: แต่ว่าต่อม
1: ทอน
0: อะ
1: ซ
0: ด
1: ิ
0: ีนอยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นต่อมน้ําเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกคือถ้าเราเอากล้องส่องเข้าไปผ่านรูจมูกเนี่ยพอถึงหลังโพรงจมูกที่ก่อนจะลงเข้าไปในคอเนี่ยก็ต่อมเนี้ยจะเป็นจะอยู่บริเวณนั้นพอดีเลยนะฮะมันทําหน้าที่คล้ายกับต่อมทอนซิลเลยก็คือเป็นต่อมน้ําเหลืองใช้ดักจับเชื้อโรคนะครับมันเลยเป็นพี่น้องกันคืออยู่ในตําแหน่งทางเดินหายใจที่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่ต่อมเดียวกันครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเชิญอาจารย์พิษค่ะ
2: ค่ะก็ทีนี้นอกจากอะดีนอยต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ได้บ่อยๆหรือหวัดเรื้อรังเนี่ยยังทำให้อาจจะมีผลอย่างอื่นกับน้องด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ากรณีของผู้ป่วยในวิดีโอคลิปเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องตัดต่อมอะดีนอยออกเลยอะค่ะ
0: ครับกรณีที่มีต่อมอะดีนอยโตหรือว่ามีต่อมอะดีนอยมีการอักเสบเรื้อรังนะครับอย่างที่อาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นได้เลยก็คือมีน้ำมูกบ่อยน้ำมูกเรื้อรังหรือเสียงอู้อี้ขึ้นจมูกนะครับซึ่งไอ้ตรงตัวต่อมอะดีนอยที่โตเนี่ยจริงๆพอดีมันอยู่หลังโพรงจมูกมันอาจจะไปขวางการไหลของพวกเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากไซนัสหรือจากหูของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการของไซนัสอักเสบก็ได้เรื้อรังหรืออาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบก็ได้นะครับและอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากนะปัจจุบันก็คือผู้ป่วยเด็กของเรานะครับมาด้วยอาการนอนกรน ก็คือนอนกรนนอนกระสับกระส่ายหายใจเสียงดังซึ่งพอเราตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเขามีต่อมอะดีนอยที่โตเยอะโตมากจนทำให้เวลาหลับเนี่ยมันก็ไปขวางทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากก็เกิดเสียงโกรนดังครอกเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นตรวจพบว่าต่อมอะดีนอยโตหรืออักเสบเรื้อรังร่วมกับอาจจะมีไซนัสอักเสบหูชั้นกลางอักเสบหรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องพิจารณาว่าจะจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อเขาโตขึ้นแล้วต่อมพวกนี้มันจะยุบไหมคะอาจารย
1: ์
2: ถ้าสมมติว่าเรารักษาเรื่องของภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆอย่างนี้เขาจะมีโอกาสที่ตัวต่อมเนี่ยค่ะมันจะยุบไปเองไหมคะ
0: ครับโดยปกติตามธรรมชาตินะครับต่อมเนี้ยจะโตไวในช่วงแบบ6ขวบปีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยต่อมมันก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงไปครับถ้ากรณีที่ต่อมเรามีอาการของต่อมอะดีนอยที่โตนะครับอย่างที่อาจารย์พิษบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีคือถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีเช่นเราขจัดสิ่งแวดล้อมสิ่งกระตุ้นของเรามีการใช้ยานะครับเช่นยาพ่นจมูกสเตียรอยหรือยากินรักษาอาการแพ้เนี่ยมันสามารถทำให้ต่อมอะดีนอยเนี่ยไม่โตมากขึ้นหรือยุบลงได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้การรักษาด้วยยาแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าพบว่าต่อมอะดีนอยโตเนี่ยแล้วก็เป็นหวัดเรื้อรังเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าก็ได้ถ้าเรารักษาตัวดูแลตัวเองดีก็ไม่ต้องผ่าออกใช่ไหมคะ
0: ครับก็ต้องมาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจก่อนแล้วก็ประเมินแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยถ้าต่อมอะดีนอยโตเราอาจจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาก่อนประมาณ 4-8 สัปดาห์ครับแล้วก็นัดน้องมาประเมินอีกทีนึงว่าอาการดังกล่าวอาการหายใจลำบากอาการนอนกรนหรืออาการน้ำมูกเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบเนี่ยมันหายไปหรือดีขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปครับ
1: ค่ะแต่ในเคสของน้องเชอร์แตมที่เป็นเคสของเราในวันนี้นะอาจารย์พิษเราก็เห็นว่าน้องบอกว่าพอผ่าออกไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่ได้เป็นหวัดน้ำมูกไหลไม่เป็นโรคเรื้อรังแบบนั้นแต่ดิฉันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีต่อมอะดีนอยแล้วอ่ะเพราะอาจารย์บอกว่าต่อมอะดีนอยคือต่อมน้ำเหลืองที่ดักจับเชื้อโรคใช่ไหมมันดักจับอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรที่ช่วยดักจับเชื้อโรคสิคะอีกหน่อยเชื้อโรคมันก็จะโจมตีระบบทางเดินหายใจเราได้ง่ายหรือเปล่าคะสงสัยค่ะอาจารย์
0: โชคดีนะครับที่ทางเดินหายใจเราไม่ได้มีต่อมน้ำเหลืองคือต่อมอะดีนอยที่เดียวเรามีหลายที่มากๆครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดต่อมอะดีนอยออกเนี่ยไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันในทางเดินหายใจเราลดลงหนำซ้ำก็คือต่อมอะดีนอยที่มีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคได้แล้วเพราะว่าใน

0: ต่อมาดินดอนมันเต็มไปด้วยพังผืดไปหมด
1: อ
0: บ
1: ๋อ
0: ริเวณที่จะจับเชื้อโรคมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: มันดันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแทนทําให้เกิดการอักเสบบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆแทนเพราะฉะนั้นพอตัดปุ๊บโอ้โล่งเลยเด็กบางคนก็คือมาแบบไม่เคยนอนหลับสนิทมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากผ่าไปก็นอนหลับสนิทแบบมีความสุขขึ้น
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พิษงั้นถ้าดิฉันก็สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าเจ้าต่อมเนี่ยที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เด็กไม่เป็นหวัดเรื้อรังมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายสรุปแบบนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์คือไว้ขจัดเชื้อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่มันทำหน้าที่ผิดปกติไปคือมันไม่สามารถขจัดเชื้อโรคแล้วมันดันโตมากผิดปกติหรือติดเชื้อบ่อยอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปคร
1: ับ
0: ก็ต้องตัดออก
1: โอเคค่ะเชิญอาจารย์
2: คำถามสุดท้ายของพี่มันน่ากลัวไหมคะอาจารย์การผ่าตัดต่อมาดีน้อยเนี่ยคือพี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยคือแค่พูดถึงเรื่องของการผ่าตัดในเด็กตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะกังวลอยู่แล้วนะคะแถมยังต้องมาผ่าตัดอะไรที่เป็นข้างหลังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นการผ่าตัดที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือจริงๆคือในฐานะหมอเด็กแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเยอะพอสมควรนะครับคือปกติมันเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มากใดๆนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะมีการปรึกษาคุณหมอวิสัญญีคุณหมอดมยาสโลบมีคุณหมอหูคอจมูกซึ่งเป็นคุณหมอผ่าตัดซึ่งเขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดต่อมอะดรีนอยอยู่แล้วนะครับโดยมากเนี่ยใช้เวลาผ่าไม่นานแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ย2 วันก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่มีแผลให้เราเห็นแบบจากภายนอกด้วยนะครับเพราะเขาผ่าตัดผ่านทางช่องปากเพราะฉะนั้นเด็กก็จะฟื้นตัวเร็วภายใน1 อาทิตย์ก็แบบเหมือนเป็นปกติเลยคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะไม่ใช่การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ได้ใช้เวลานานฟื้นตัวได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหวัดบ่อยๆน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยพาไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุนะหาสาเหตุที่ต้นเหตุดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เด็กแบบว่าเป็นอยู่นานๆนะเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาเอาละค่ะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะคำถามแรกมาจากคุณอนันต์ค่ะคุณอนันต์อายุ25 ปีนะคะบอกว่าต่อมทำซินโตค่ะตอนแรกมีเสมหะพอไปหาหมอก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมดแล้วปรากฏว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วครับดูเหมือนจะหายแต่พอวันนี้ต่อมทำซินมันโตอีกแล้วครับควรไปให้หมอฉีดยาต่อหรือตัดสินใจตัดต่อมทอมซินออกดีครับคุณอนันต์ถามมาค่ะ
0: เดี๋ยวผมลองตอบก่อนแล้วอาจารย์พิษช่วยเสริมนะครับ
1: ค
0: ือถ้าในแง่มุมของหมอเด็กหรือเด็กโตนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าต่อมทอมซินที่โตเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตแล้วมีการอักเสบหรือเปล่าคือถ้าเป็นต่อมทอมซินอักเสบเป็นหนองแล้วก็เป็นบ่อยเช่นปีนึงเป็นแบบ 3-4 ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอมซินออกนี่เราคงต้องให้คุณหมอดูว่าต่อมทอมซินเนี่ยมันโตแบบปกติหรือโตผิดปกติเราคงต้องประเมินดูอีกทีนึงถ้าสมมติโตแล้วหายใจปกติไม่มีการอักเสบแล้วก็ตอนนอนก็ไม่ได้มีภาวะนอนกรนอะไรบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวลองถามอาจารย์พิษลองเสริมในแง่มุมผู้ใหญ่อะครับ
2: ค่ะเช่นกันนะคะอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือว่าเราต้องดูความถี่ของการติดเชื้อกับเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของต่อมทอมซินค่ะหลายคนเนี่ยคือถ้ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเป็นหายเนี่ยก็ทำให้เขาจะต้องมาหยุดงานหรือว่าต้องรักษาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ถ้ามันอักเสบเยอะมากๆเนี่ยแล้วโตมากๆเนี่ยมันก็จะมาอุดทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับต่อมอะดรีนอยด์ในเด็กก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการตัดออกพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนจะเพิ่งเป็นค่ะเหมือนจะเพิ่งเป็นแล้วก็เห็นว่ามันโตแล้วไปฉีดยาแล้วมันยุบแล้วมันก็กลับเป็นอีกเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของจำนวนระยะเวลาค่ะรวมถึงจำนวนเรื่องของยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบต่างๆนะคะว่าทานเนี่ยครบขนาดยาหรือยังค่ะแล้วก็ อาการที่เป็นใหม่เนี่ยมันคือที่หายไปแล้วแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามันเป็นอาการที่เป็นของเดิมที่ยังไม่หายไปค่ะซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็น่าจะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยว่าเป็นมานานแล้วเรื้อรังหรือเปล่าเป็นบ่อยๆหรือเปล่านะไม่ใช่ว่า

0: โตปุ๊บตัดหมอคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามของคุณคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาอายุ30ปีบอกว่ามีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็คันจมูกตรงข้างหน้านะคันจมูกหน้าบางทีตอนเช้านี่

0: หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีอาการคันจมูกนะคะคันตาน้ำมูกไหลปรากฏว่าอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงเช่นเราปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็เป็นปัจจัยกระตุ้นได้พวกฝุ่นต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างถ้าเรากำจัดปัจจัยกระตุ้นออกแล้วค่ะแล้วทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมีหลายชนิดมากเราไม่ถูกกับยาตัวที่หนึ่งก็ยังมีอีกหลายตัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่อาจารย์มักจะแนะนำเสมอค่ะก็คือการล้างจมูกนะคะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ในวิดีโอคลิปที่น้องบอกว่าพยายามล้างจมูกนะคะการล้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยลดการปนเปื้อนของสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการคันต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะจากคุณจุคุณจุเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราคุยถึงเรื่องของต่อมอะดีนอยด์โตนะคะก็เลยถามให้น้องชายค่ะน้องชายคุณจุอายุ23ปีนะคะสูง170ซมหนัก67กกเป็นคนที่ก็รูปร่างปกติไม่ได้อ้วนแต่ปัญหาคือว่านอนกรนค่ะเป็นคนนอนกรนทุกคืนมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาการแบบนี้เกี่ยวกับต่อมอะดีนอยด์โตหรือเปล่าคะ
0: อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยลักษณะการดูแลเนี่ยน่าจะคล้ายกับในเด็กอย่างที่อาจารย์ป๊อปบอกค่ะก็คือต้องรักษาภูมิแพ้ให้ดีก่อนถ้ารักษาภูมิแพ้ให้ดีแล้วยังนอนกรนอยู่เยอะมีเสียงครึกคราดเนี่ยอันนี้ง่ายมากไปพบคุณหมอหูคอจมูกคุณหมอก็จะตรวจดูคุณหมอจะมีอุปกรณ์ส่องเข้าไปนะคะดูด้านหลังจมูกที่เป็นกระจกกลมๆอันเล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีต่อมอะดีนอยด์โตไหมค่ะรวมไปถึงเรื่องของการนอนกรนเนี่ยอย่างที่ในรายการของเราได้พูดหลายครั้งบางคนกรนเนี่ยแต่ไม่หยุดหายใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ถ้าโกรนแล้วมีหยุดหายใจด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการเอาต่อมที่หรือบริเวณที่มีการอุดตันเนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นหรือขยายกว้างขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะการนอนโกรนนี่บางทีถ้ามันไม่ถึงกับจะต้องแบบจะส่งผลกระทบอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าแต่บางทีมันรำคาญคนนอนด้วยไงอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบางทีเนี่ยมันดังมากจริงๆค่ะ
1: โอเคค่ะคำถามต่อไปของคุณแอมค่ะคุณแอมถามให้ลูกชายอายุ6ขวบนะคะอาจารย์ป๊อปบอกว่าลูกชายชอบคันจมูกในตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็ลูกชายเนี่ยเวลานอนก็หายใจเสียงดังค่ะอยากถามว่าถ้าในเด็กนะต่อมทอนซิลโตเนี่ยอันตรายมากไหมคะและต้องรักษายังไงคะลูกชายเนี่ยอาการแบบนี้ที่บอกว่าคันจมูกในตอนเช้าแล้วก็นอนหายใจเสียงดังเนี่ยอาการอย่างนี้ใช่ต่อมทอนซิลโตไหมคะลูกชายเป็นหวัดบ่อยมากเหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็จริงๆเหมือนกับน้องผู้ชายเมื่อกี้เหมือนเคสของอาจารย์พีทเมื่อกี้เลยครับก็คืออันดับแรกก็ประวัติเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ก็คือคันจมูกบ่อยมากเป็นหวัดบ่อยทีนี้โดยส่วนตัวอยากแนะนำให้มาพบแพทย์แล้วก็ประเมินวินิจฉัยและรักษาเรื่องภูมิแพ้ให้ดีก่อนนะครับโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยถ้าเรารักษาภูมิแพ้ได้ดีนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการใช้ยาเนี่ยการนอนกรนหรือนอนหายใจเสียงดังน้ำมูกเนี่ยหายไปประมาณ 70-80% ได้เลยครับดังนั้นก็อยากจะให้มาประเมินและรักษาภูมิแพ้ก่อนแล้วระหว่างประเมินหรือคุณหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็จะดูได้ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาการดูได้ด้วยว่าโอเคถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นยังกรนมากอยู่อันนี้เราก็ค่อยมาประเมินอีกทีนึงว่าจำเป็นที่จะต้องประเมินในเรื่องของการตัดต่อมทอนซิลในนิโนหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้หรือยังครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการนอนกรนหายใจเสียงดังมีภูมิแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าเป็นต่อมทอนซิลโตหรืออะดีนอยด์โตเพราะว่ามันเป็นอาการหลายโรคได้เลยได้มากเลยใช่ไหมคะอาจารย์พิษ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายกลุ่มให้เลือกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยารับประทานนะคะยาพ่นที่จมูกนะคะหรือยาหยอดตาที่เป็นยาแก้แพ้แล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบทานยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ยาลดอาการแพ้เฉพาะที่ได้ค่ะแต่ต้องเรียนว่าคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเวลาพูดถึงอาการคันจมูกคันตาเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นภูมิแพ้ที่ไม่รู้นะคะว่ามันคันมากจริงๆค่ะ

0: ่ะ
1: อืม
0: จำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เล็กๆแล้วไม่รู้แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะจำได้ว่าตัวเองแอบเอาคัตเติ้ลบาดแยงเข้าไปในจมูกม
1: โอ
0: ัน
1: ้
0: คันมากค่
1: ค
0: ะ
1: ันอย่าเกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: อื
0: ่
1: ม
0: ใช่ค่ะเพราะ
1: อ่
0: ฉ
1: า
0: ะ
1: ฮ
0: นั้
1: ะ
0: นการมาพบแพทย์เพื่อปรับยาลดอาการคันหรืออาการภูมิแพ้พวกเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ตา
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณวันค่ะคุณวันถามให้คุณพ่อออายุ69ปีนะมีอาการสะอึกค่ะคุณพ่อสะอึกต่อเนื่องมา2วันแล้วไม่หายสักทีเมื่อคืนเนี่ยสะอึกจนอาเจียนเลยค่ะแต่คุณพ่อไม่ยอมไปหาหมอก็เลยสงสัยว่าอาการสะอึกไม่หายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์พิษคะ
0: อาการสะอึกเนี่ยค่ะจริงๆโดยพื้นฐานของการสะอึกก็คือการหายใจกับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะซึ่งมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมที่ถามฝากคำถามไว้เนี่ยคือคุณพ่ออายุค่อนข้างเยอะส
1: ค
0: ิ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: หนึ่งที่อาจารย์มักจะกังวลค่ะอาการสะอึกเนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของการมีอัมพาตอัมพฤกษ์เบื้องต้นก็ได้นะคะในผ
1: อ
0: ู้
1: ื
0: สู
1: ม
0: งอายุนะคะแถมสะอึกต่อเนื่องแล้วสะอึกมากสะอึกแรงมากจนกระทั่ง
1: อาเจ
0: ม
1: ีย
0: ี
1: นเลย
0: อาการอาเจียนใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คิดว่ามาพบคุณหมอเถอะค่ะบอกกับคุณพ่อว่าสะอึก2 วันไม่ปกตินะคะต้องมาพบคุณหมอค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องหาต้นเหตุซึ่งอาจจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วเนี่ยเรายังให้ยาเพื่อลดอาการสะอึกได้ด้วยค่ะก็จะได้สบายขึ้นนะคะ
1: ค่ะนะคะหลังจากคุณเสร็จแล้วคุณสมชายก็เลยถามให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะคุณพ่อของคุณสมชายอายุ80ปีแล้วค่ะได้รับยาลดความดันมาตลอดช่วงนี้ความดันต่ำ80 100 50 60มีภาวะอ่อนเพลียควรจะดูแลคุณพ่ออย่างไรคะ
0: อาจารย์คิดว่า1คงต้องดูก่อนว่าทำไมอยู่ความดันถึงลดในผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติลักษณะทางสรีรวิทยาค่ะพี่ตาก็คือเส้นเลือดแดงของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวขึ้นเหมือนสายยางรดน้ำต้นไม้อะค่ะท
1: ค
0: ี่
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ราใช้เป็นประจำใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่มันนิ่มๆมันตากแดดมันก็จะแข็งขึ้นเส้นเลือดแดงในผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันมันผู้สูงอายุเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความดันโลหิตจะสูงมากกว่าที่จะต่ำทีนี้ถ้าประวัติเคยสูงมาก่อนแล้วตอนนี้
1: ต่ำ
0: ต้องมาหาสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงต่ำยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเคยทานยาณขนาดนี้แหละขนาดยาเท่านี้แต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นค่ะมีการทำงานของไตตับเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุมีน้ำหนักตัวที่ลดลงยาที่เคยทานอยู่ค่ะพี่ตาก็อาจจะเหมือนกับขนาดยามันมากขึ้นทั้งที่เราทานเท่าเดิ
1: ม
0: เพราะว่าปัจจัยโรคร่วมต่างๆก็อาจจะทำให้ความดันที่มีเนี่ยลดหรือลดหวบหาบได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยมามีอาการพักผ่อนน้อยดื่มน้ำไม่พอนะคะน้ำในร่างกายลดลงอาจจะจากการเจ็บป่วยท้องเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยของพวกนี้มีผลกับการคุมความดันในผู้สูงอายุทั้งนั้นสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะกลัวความดันต่ำมากกว่าเพราะว่าความดันต่ำเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอผู้สูงวัยอาจจะเกิดอาการวูบได้
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นอาจารย์แนะนำว่าให้นำยาทั้งหมดนะคะของคุณพ่อกลับมาเจอคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่เพื่อให้คุณหมอตรวจร่างกายนะคะโดยมากคุณหมอก็จะต้องตรวจร่างกายที่สำคัญก็คือต้องวัดความดันท่านอนท่านั่งถ้ายืนดูว่ามีการต่างกันไห
1: ม
0: เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของอาการขาดน้ำเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ปรับความดันของเรานะคะรวมไปถึงคุณหมออาจจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับและไตแล้วก็เอาปรับเรื่องของยาค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชายนะควรจะให้แพทย์เนี่ยควรให้คุณพ่อรีบมาพบแพทย์เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าความดันต่ำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยดีละใช่ไหมควรจะรีบหาสาเหตุนะคะโอเคค่ะนะคะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลปรึกษาให้ลูกสาวนะคะอาจารย์ป๊อปคะลูกสาวอายุ12ปีมีอาการคัดจมูกก่อนนอนค่ะคัดจมูกก่อนนอนทุกครั้งนอกจากนี้ลูกสาวยังมีทอมซินโตร่วมด้วยเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคุณหมอแนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนพอวันไหนไม่ล้างจมูกก่อนนอนก็เหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกอีกแบบนี้ ลูกสาวต้องล้างจมูกทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ก็ดูประวัติดูก็น่าสนใจนะครับมีอาการคัดจมูกเฉพาะตอนนอน
1: เนาะก่อนนอนค่ะ
2: อาการเด่นของคัดจมูกนี่คือก็สิ่งแรกก็สงสัยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือภูมิแพ้ก็คือมีอาการคัดจมูกได้โดยที่จับประสบการณ์ส่วนตัวครับเราจะชอบถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าในห้องนอนเนี่ยมีตุ๊กตาเยอะไหมคือบางทีเราน้องก็อาจจะแพ้ลายฝุ่นซึ่งอยู่ตามขนตุ๊กตาหรืออะไรพวกนี้บางทีบางคนมีตุ๊กตาเป็น10ตัวเลยลายล้อมอยู่ที่นอนนะครับซึ่งพอออกเนี่ยอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นเพราะว่าดูอาการค่อนข้างแปลกคือเป็นเฉพาะตอนเข้านอนก็คือแสดงว่าถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะต้องมีสารแพ้หรือสิ่งกระตุ้นอะไรที่อยู่ในห้องนอนหรือเปล่านะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าถ้าสมมติยังจำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันยังแน่นจมูกอยู่ทุกวันอาจจะต้องมาติดตามอาการกับคุณหมอซ้ำดูอีกทีนึงว่า มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเช่นอย่างที่อาจารย์พิทพูดไปตอนแรกก็คืออย่างเช่นพวกยาภูมิแพ้ต่างๆหรือยาพ่นจมูกที่ลดการอักเสบของโพรงจมูกซึ่งอาจจะทำให้อาการคัดแน่นจมูกดีขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องล้างจมูกทุกวันก็ได้นะครับก็คิดว่าอาจจะต้องถ้าต้องเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะไปตรวจซ้ำดู
1: แล้วก็ที่อาจารย์ป๊อปแนะนำคือว่าสำรวจห้องนอนด้วยบางทีอยู่ข้างนอกไม่เป็นอะไรพอเข้าห้องนอนเตรียมจะนอนปุ๊บคัดจมูกเอ๊ะต้องสำรวจแล้วห้องนอนมีอะไรที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์พิทแนะนำว่าอาจารย์สำรวจ
1: โดยเฉพาะ
0: เครื่องปรับอากาศค่ะ
1: อากาศด้วย
0: ใช่ค่ะบางบ้านเนี่ยไม่ได้ล้างตรงแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศนะคะมันจะมีฝุ่นขาวๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่าฟังอาจารย์ป๊อปแล้วก็รู้สึกเศร้าว่าเราต้องแลกระหว่างเพื่อนตัวเล็กๆบนเตียงนอนหลายๆตัวกับอาการคันจมูกสินะคะสงสารน้องเหมือนกัน
2: เราอาจจะเลือกตุ๊กตาที่มันแบบเป็นเหมือน
0: ขนมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ขนมากเป็นแบบเรียบอย่างเงี้ย
1: เอาไปซักก็ได้เอาไปซักบ่อยๆก็ได้
0: อาจจะง่ายกว่า
1: โอเคค่ะคำถามของคุณพลอยนะคุณพลอยบอกว่าขอสอบถามอาการเบื้องต้นของโรคโลหิตจางค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะเกี่ยวกับพันธุกรรมหรือเปล่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรถึงจะหายเป็นปกติจากโรคโลหิตจางอะค่ะ
0: โรคโลหิตจางในเข้าใจว่าถามในผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่ค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะโรคโลหิตจางมีได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดที่น้อยลงซึ่งการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยที่น้อยลงหรือเม็ดเลือดขนาดเล็กมีความผิดปกติเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะการขาดสารอาหารก็ได้ความผิดปกติในไขกระดูกก็ได้นะคะหรือโรคบางอย่างนะคะที่เกิดการทำลายของเม็ดเลือดแดงเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดแดงก็จะมีอาการผิดปกติมีลักษณะผิดปกติพอเลือดเราไหลผ่านไปที่ตับที่ม้ามเนี่ยมันก็เม็ดเลือดแดงผิดปกติมันก็จะจับกินขึ้นมาค่ะก็ทำให้ถูกการทำลายของเม็ดเลือดแดงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเราคงต้องมาดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเรื้อรังเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่นะคะมีประวัติทางพันธุกรรมไหมรวมไปถึงการตรวจเลือดนะคะลักษณะแพทเทิร์นของเม็ดเลือดแดงที่เราเจาะมาตรวจเนี่ยค่ะหน้าตาของมันการติดสีของมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารบางชนิดไหมนะคะเป็นเรื่องของการถูกทับลายไหมนะคะหรือการสร้างที่ผิดปกติไหมเสร็จแล้วเนี่ยจุดรักษาตามสาเหตุอาจารย์ไม่แนะนำว่าถ้าเราโลหิตจางนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วไปซื้อธาตุเหล็กมาทานหลายคนทำแบบนั้นนะคะก็อาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงรากของปัญหาได้ค่ะอีกอันที่เราเจอบ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของประจำเดือนนะคะที่มีประจำเดือนมากผิดปกติก็ทำให้เราโลหิตจางได้ถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยโลหิตจางเลยนะคะแล้วมาด้วยโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะกังวลก็คือมีเลือดออกแบบเงียบๆอยู่ในลำไส้หรือเปล่าคะในกระเพาะหรือในลำไส้หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะพี่ตาถ้าเผื่อว่ามีอาการโดยเฉพาะโลหิตจางที่มีอาการนะคะเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะเดินระยะเท่าเดิมเนี่ยแต่ หอบหักเลยนะคะหรือว่ามีลักษณะซีดที่ผิดปกติ

0: มีคนทักอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุแล้วจะได้รักษาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะต้องหาสาเหตุก่อนนะคะอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมาที่ปัญหาของคุณทศพรนะคะคุณทศพรอายุ47ปีค่ะน้ำหนัก72สูง170บอกว่าเป็นคนนอนกรนค่ะนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเป็นประจำอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนอนไม่พอเนาะก็จะอ่อนเพลียนอนกรนแล้วก็สะดุ้งตื่นเป็นประจำเมื่อก่อนนี้ไปขุดหินปูนที่โรงพยาบาลเอกชนหมอฟันก็ถามว่าอยากติดเครื่องมือช่วยลดการนอนกรนหรือไม่คุณรสพรก็เลยถามหมอฟันว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฟันก็บอกมาว่าหลายหมื่นอยู่คุณทศพรก็เลยถามว่ามีเครื่องมือช่วยโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันหลายหมื่นเนี่ยไหมครับหรือว่าถ้าเราจะไปจะใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องให้หมอฟันทำเองหรือว่าต้องไปปรึกษาหมอทางด้านอื่นด้วยคะ
0: ฟังดูเนี่ยอาการของคุณทศพรเนี่ยที่มีอาการนอนกรนแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนี่ยค่ะทำให้เรานึกถึงโรคของทางเดินอุดกั้นการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับทำให้คุณทศพรเนี่ยอาจจะมีการนอนนะคะที่คุณภาพไม่ดีไม่สดชื่นในช่วงกลางวันได้ซึ่งภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดหลับเนี่ยค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นช่องทางเดินหายใจตีแคบนะคะจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะหรือลิ้นนะคะลิ้นที่ตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจก็ได้นะคะหรือเป็นได้จากหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าการใส่เครื่องมือช่วยไหมสิ่งที่หลักการของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่จะทำนะคะก็คือทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันไม่ยุบลงมาในระหว่างที่เราหลับก
1: ็
0: คือไปถ่างมันเอาไว้ลักษณะการถ่างเนี่ยมันถ่างได้หลายอย่างมากค่ะพี่ตาหลายครั้งเราก็จะใช้เครื่องที่เป็นหน้ากากครอบซึ่งเป็นอันนี้เป็นวิธีที่เราส่วนใหญ่ใช้ก็คือครอบลงไปแล้วเราอัดอากาศเข้าไปเพื่อจะเปิดทางเดินหายใจให้ค้างเอาไว้อย่างนี้จะได้หลับได้ดีขึ้นนะคะบางคนในบางคนเนี่ยที่มีลักษณะของช่องคอที่ติดแคบหรือลิ้นที่ตกลงไปเนี่ยคุณหมอฟันเองก็อาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับล็อกเราเอาไว้ให้ลิ้นไม่ตกก็ได้ค่ะวันเราจะใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยคงต้องมาประเมินก่อนค่ะประเมินก่อนแล้วก็หลายครั้งเนี่ยบางครั้ง อย่างที่เคสต่างๆที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยบางครั้งถ้าเผื่อว่าเรารักษาโรคร่วมอื่นๆดีๆเนี่ย อาการกรนดีขึ้นการเดือดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: ต้องหาสาเหตุก่อน
0: มาตรวจก่อนใช่แล้วถึงจะบอกได้ว่าเหมาะกับเครื่องมือแบบไหน
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับค่ะ
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์พิษเลยครับว่าเราควรต้องหาสาเหตุอย่างของเด็กเราก็ต้องมาตรวจว่าจริงๆบางรายเนี่ยไม่ได้เป็นจากต่อมคอนซีนาดีน้อยนะครับเป็นจากที่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือคางเขาเล็กประมาณนี้คางเล็กคางสั้นซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ทางทันตกรรมช่วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจได้หลากหลายเรามีการตรวจการนอนหลับด้วยนะครับคุณตาก็คือเรามานัดมานอนตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเครื่องตรวจ
1: สลิปเทสใช่ไหม
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็สามารถช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าจริงๆพออุดกั้นนี้มันเป็นช่วงไหนของการนอนหลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็มีการเอ็กซเรย์มีการประเมินลักษณะกายวิภาคของทางในช่องปากของเราด้วยนะครับก็จะได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วก็รักษาได้ตรงจุด
1: งั้นคุณทศพรต้องหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็มีหลายจุดจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องการนอนหรือว่าจะเป็นหมอฟันก็ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรด้วยนะคะคุณนกค่ะอาจารย์ป๊อปคุณนกถามให้ลูกสาวอายุ3ขวบโอ้3ขวบเองยังเล็กอยู่เลยบอกว่าเวลาน้องหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะแล้วสะอึกทุกครั้งที่หัวเราะเลยค่ะพอสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกก็เลยอยากถามว่าแล้วลูกสาว3ขวบอะไรไหมคะอาการแบบนี้สำหรับเด็กร้ายแรงไหมคะหัวเราะแล้วก็สะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกค่ะ
2: จริงๆที่ผมกังวลใจคือเด็ก3ขวบบ่นว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงครับหมายความว่าปกติเด็ก3ขวบเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บจริงเขาจะไม่บ่นว่าแบบเจ็บหน้าอกประมาณ

0: เนี่ยครับคือจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษกล่าวไว้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กับการหายใจซึ่งปกติจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงยกเว้นว่าเป็นแบบตลอดเวลาเป็นบ่อยมันอาจจะบ่งบอกถึงบางโรคนะฮะแต่ถ้าถึงขั้นสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกเนี่ยมันดูมีRed Flag Signหรือมีอาการเตือนเราบางอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เป็นสะอึกตรงไปตรงมาเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พามาพบแพทย์เพราะว่าหัวเราะสะอึกแล้วก็เจ็บหน้าอกซึ่งขนาดเด็ก3ขวบบอกเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามันค่อนข้างเจ็บเจ็บที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันเขาจริงๆหมอเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะพามาให้คุณหมอประเมินสักนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้ครับ
1: กังวลเหมือนกันเนาะเด็ก3ขวบ
2: ใช่เพราะว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยบ่นใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปเพราะว่าภาษาเขายังไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเขาบ่นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะ
2: วันก่อนหลานอาจารย์พีทสามขวบค่ะพี่ตาสะอึกค่ะเขาบอกว่าเขาสะอึกสะอื้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ภาษา
1: เป็นปัญหาที่สะอึกคำถามของคุณแอลนะคะคุณแอลอายุ28ปีบอกว่าเพิ่งลดน้ำหนักค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาว่าอยากทราบว่าการลดน้ำหนักมีผลต่อความดันโลหิตไหมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแอลเคยหนัก90วัดความดันแล้วก็ประมาณ110บวกนะคะแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักลงมานะลงมาเหลือ72กิโลกรัมความดันก็อยู่ที่100ถึง110บางครั้งก็ลดลงมา80 90ค่ะผลที่ตามมาคือมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวบางครั้งก็เดินเซด้วยค่ะอย่าพูดถึงเรื่องทำงานหนักค่ะทำไม่ไหวเลยค่ะเป็นลมค่ะอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณแอลเนี่ยลดน้ำหนักลงมาด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็วงเล็บบอกมาด้วยนะว่าลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติไม่กินหวานไม่กินมันออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วใช้เวลา4เดือนค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการหน้ามืดวิงเวียนแล้วก็ไม่มีแรงอะค่ะ
2: คือถ้า4
1: เด
2: ือ
1: น
2: 4เด
1: ือ
2: นลดไป18กิโล
1: 18กิโลใช่ไหม
2: คะ18กิโล
1: ค่ะ
2: เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณ
2: ค่ะลงเร็ว
1: เกือบ5โล
2: สัปดาห์นึงเนี่ยลงใช่สัปดาห์นึงลงโลนิดๆเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าลงค่อนข้างเร็วทีนี้ถามว่าน้ำหนักกับความดันสัมพันธ์กันไหมก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าสัมพันธ์กันก็คือการลดน้ำหนักตัวลงความดันจะลงแต่ว่าอันเนี้ยลงเยอะไปพอลงเยอะไปเนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยไหมนอกจากการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานน้ำไม่พอนะคะเราทานยาบางอย่างที่อาจจะมีผลนะคะทำให้น้ำหนักเราลงเรากินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพหน่อยนึงนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะของความดันต่ำเกิดขึ้นเฉพาะท่าไหมนะคะพอฟังดูเนี่ยลดไป18กิโลเนี่ยน้ำความดันเนี่ยลงไปถึง10
1: ค่ะใช่
2: 10เกือบ20พอยต์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของน้ำหนักตัวที่ลดลงไปค่ะต้องมาหาสาเหตุอื่นค่ะพี่ตา
1: ค่ะอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะหรือบางคนแบบออกกำลังเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ
1: คำถามต่อไปนี้เข้าสมัยเลยพอดีค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจ ATK กันใช่ไหมว่าติดเชื้อหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหบางคนนี่ตรวจก็เจอเชื้อนะคะคุณอ้วนค่ะอายุ42หนัก80สูง170นะคะคุณอ้วนบอกว่าตรวจโควิดด้วย ATK ค่ะขึ้น2ขีดนะแต่ว่าคุณอ้วนบอกเขตขีดที่2เนี่ยมันจางมากเลยขึ้นมา2ขีดแต่มันจางมากจนแทบมองไม่เห็นไม่มั่นใจก็เลยไปตรวจซ้ำพอตรวจซ้ำปรากฏว่าขึ้นมา1ขีดก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจให้มั่นใจต้องไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่าตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะ
2: คือในปัจจุบันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่ะถ้าเราได้รับวัคซีนครบนะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นอาการเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะในคนอายุน้อยค่ะสิ่งที่อาจารย์กังวลนิดหน่อยก็คือว่าคุณว่ามีน้ำหนักตัวที่80กิโลกรัมอาจจะ

0: เยอะไปนิดนึงละแต่ไม่ถึงกับเข้าแบบอ้วนมากๆที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไม่แน่ใจควรจะต้องตรวจซ้ำวิธีการตรวจซ้ำก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะแล้วก็ใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเบื้องถ้ามันขึ้นจางๆเราไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอโซเลตตัวเราก่อนแยกตัวเราออกมาก่อนเพื่อลดสมมติเวลาเป็นจะได้ลดการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนคือให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่นะคะถ้ายังไงเนี่ยแล้วเราค่อยไปยืนยันอีกครั้งด้วยการตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ค่ะก็คือแต่ว่าดิฉันว่าบางคนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไงเอทีเคยยี่ห้อนี้2ขีดไม่มั่นใจลองไปใช้อีกยี่ห้อนึงตรวจมันสัก 4-5 ยี่ห้ออย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็จะใช้การยืนยันในอีกวันนึงหรือ2วันถัดไปก็ได้ค่ะเพื่อตรวจซ้ำด้วย ATK นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือในระหว่างที่เราจะรอการตรวจซ้ำเนี่ยเราคิดไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามไม่เอาถ้าเราใช่เราก็จะต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นน้อยที่สุดค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ ATK ตัวเองก่อนดีกว่า
0: ค่ะอาจารย์ป๊อปมีอะไรจะเสริมไหมคะ
1: เชิญค่ะ
0: ในเด็กๆน่าจะตรวจยาก
2: ตรวจยากครับแต่เห็นด้วยกับอาจารย์คิดแล้วก็จากประสบการณ์ตรงด้วยก็คือโอไมครอนในบางทีตรวจตอนแรกอาจจะยังไม่เจอครับจากประสบการณ์ตรงคือตรวจตอนแรกไม่เจอแต่ว่าให้ยึดถึงความเสี่ยงของตัวเองกับอาการหมายว่าถ้าตัวเองมีความเสี่ยงชัดเจนหรือว่าตัวเองมีอาการชัดเจนต่อให้ ATK แบบยังเป็นขีดเดียวเนี่ยเราก็ควรจะต้องแยกตัวหรือพยายามจะไม่แบบไปอยู่ในกลุ่มคนอื่นเยอะเพราะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้แล้วก็อีกสักวัน2วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องตรวจซ้ำครับดังนั้นก็คงต้องใช้หลายปัจจัยมาดูว่าถ้าเรายังมีอาการอยู่แม้ว่า ATK จะขึ้นแค่อันเดียวเนี่ยก็ให้แยกตัวออกมาก่อนเราอาจจะพิจารณาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ป๊อปตอนที่ตรวจเจอ2ขีดนั้นเป็นยังไงคะเจ็บคอเหรอคะมีไข้เหรอคะ
2: ผมตรวจเจอขีดเดียวครับมันไม่ขึ้น2ขีดครับ
1: แต่ว่าผมขีดเดียวแต่มีอาการนะคะ
2: แล้วผมมีอาการแบบคันคอมากเลยแล้วรู้สึกว่าเราไม่เชื่อผล ATK เพราะว่าเรามีอาการแต่ด้วยความเสี่ยงของผมคือผมเป็นแพ้แล้วผมจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยวิกฤตผมเลยตรวจ PCR ซึ่งมันก็โพซิทีฟครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเป็นมัน
1: หายแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มถามให้คุณพ่อนะคุณพ่ออายุ71ปีคุณแม่อายุ65ปีก็เลยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่นะถามว่าควรจะซื้อวิตามินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีครับคุณพ่อมีโรคความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่และไขมันไตรกลีเซอไรด์เกินเกณฑ์กินยาแล้วพ่อบอกว่าแพ้ค่ะแพ้ยามีผื่นขึ้นตอนนี้เลยไม่ได้กินยาลดไตรกลีเซอไรด์มาแล้ว3เดือนนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่เกินคุณพ่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันส่วนคุณแม่ปกติดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรจะให้กินวิตามินอะไรเสริมไหมคะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือการควบคุมโรคเรื้อรังแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอาจารย์คิดว่าอันนั้นจะดีกว่าการรับประทานวิตามินเป็นเม็ดๆถ้าเราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุบางท่านยังไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยเนี่ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงการขาดวิตามินบางตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาทานอาหารได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการเลือกหมวดในการรับประทานอาหารเท่าไหร่เนี่ยการทานอาหารครบ5หมู่จากธรรมชาติเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ดีที่สุดในผู้สูงอายุค่ะเราจะให้วิตามินเนี่ยในกรณีที่เราคาดว่าเขาอาจจะขาดหรือตรวจพบว่าเขามีอาการหรืออาการแสดงของการขาดวิตามินบางตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้สูงวัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยแม้จะขาดแล้วก็ได้ไม่พอแน่ๆนะคะก็คือแคลเซียมค่ะพี่ตา
1: ค่ะ
0: สำหรับคุณแม่เองเนี่ยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะกลับไปดูนะคะก็คือดูว่าท่านรับประทานแคลเซียมจากอาหารเพียงพอไหมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รักษาเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเผื่อว่าท่านรับประทานจากอาหารได้ไม่พออันนี้เราจะพิจารณาเสริมแคลเซียมได
1: ้ค่ะ
0: แต่อีกอันนึงก็คือวิตามิน

0: ดีค่ะดีด็อก
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะคะวิตามินดีด็อกเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดได้เยอะมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าขาดก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับการขาดแคลเซียมก็คือทำให้กระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่แล้วในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีการคัดกรองวัดระดับวิตามินดีให้ด้วยค่ะเพราะถ้าขาดเราก็จะเสริมให้เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ากินอาหารให้ครบจะดีที่สุดถูกไหมคะ
0: ใช่ที่สุดแล้วก็ถ้าเซฟที่สุดคือรู้สึกว่าอยากให้ทานอะไรจริงๆเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการดูแลเนี่ยก็วิตามินรวมทั่วไปค่ะก็สามารถให้รับประทานได้อันนั้นจะปลอดภัยที่สุดแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทานวิตามินเดี่ยวๆตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะวิตามินเดี่ยวๆในขนาดยาที่สูงไม่ควรทานในผู้สูงอายุค่
1: ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยก็ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะแล้วถึงเสริมแคลเซียมใช่ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะถ้าจะกินอาหารเนี่ยอะไรที่แคลเซียมสูงแคลเซียมสูง
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหมวดของนมค่ะ
1: น
0: มและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะพี่ตาซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่าผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ย
1: มีปัญห
0: าเรื่องของการย่อยค่ะและการดูดซึมนมไหมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในอาหารอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยเช่นเรื่องของปลาเล็กปลาน้อยนะคะเรื่องของผักบางอย่าง
1: ค่ะ
0: เรื่องของเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แข็งๆเนี่ยค่ะเต้าหู้เหลืองที่มีกลิ่นนิดๆนะคะของพวกนี้จะมีแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยการถ้าเราต้องเสริมแคลเซียมจริงๆก็จะเสริมน้อยถ้าเราเสริมแคลเซียมที่เป็นเม็ดเนี่ยเราก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการกินแคลเซียมก็คือเรื่องของท้องผูกได้ด้วยค่ะ
1: โอเคค่ะแม่จริงๆแล้วนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เลือกให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะตอบคำถามได้ทั้งคำถามเด็กคำถามผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาค่ะวันนี้ที่ดิฉันใส่นะคะชุดสีม่วงแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ป๊อปและก็อาจารย์พิษมากนะคะวันนี้วันหยุดค่ะขอให้ทุกคุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ใช่ครับ
1: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
0: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
1: ครับ
0: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้ครับ
1: นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไอ้หูตึงนี่เป็นโรคป่ะ
0: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การได้ยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
0: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงหวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
1: ครับ
0: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
1: คราวนี้การรักษาแหละครับหูตึงรักษาได้ไหม
0: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไรเนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นขี้หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ซึ่งหมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ที่อาการอย
0: ู่
1: ที่ว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม

0: คราวเนี้ย
1: ผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอะ
2: ครับ
1: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
2: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วๆไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยๆหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอีกนี่ครับ
1: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ
2: ขอบคุณ
1: มากครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นไงคงหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ริ่งเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้าง นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
4: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
3: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: Channel Podcast Listen for a better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้ okay.
1: การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมอง

0: อ๋ออ่าสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
1: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหมครับ
0: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทํางานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทํางานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กําลังจะสอนละอาจารย์ยังทําสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทําให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้ว
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้ว ว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้

0: เลือก5สีวันหนึ่งเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดหนึ่งสีแดงก็จะมีชนิดหนึ่งสีขาวก็จะมีชนิดหนึ่งแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fastที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละจันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมดีกว่าเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบ อายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
1: ออ
0: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่2พอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่2ก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละเด็กเขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไปเจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะ ตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดี
1: อ
0: าจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอส หรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะ

0: ที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาอะไรกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละ เรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับ

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้

รู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาต่างหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเรา

0: องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
3: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
3: ช่วยด้วยเฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมด

0: แม
1: ่ไหวไหมปกป้อง
0: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
3: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวเอาก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
0: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการ

0: ันซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
1: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
0: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
0: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: พี่ชายฉันหนาว
1: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
0: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
1: ทำไมล่ะ

0: ทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
1: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
0: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
1: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเนาะจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับนั้นเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
0: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

รักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในยามเช้าค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเมื่อเรามาเจอกันเช้าแบบนี้เราก็จะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเอ่ยเมื่อเจอกันเราพบกันเพื่อสมานไมตรียิ้มให้กันทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้ากันบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถนำสิ่งของที่เป็นของใช้ของตนเองนะคะเก็บเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมยามเช้านะคะร่วมกับเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าเด็กๆบางโรงเรียนค่ะได้ออกกำลังกายกันในยามเช้าด้วยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเข้ามาในห้องเรียนของเราค่ะเด็กๆก็จะต้องมาทำกิจกรรมกิจกรรมแรกของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรนะใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับคุณครูบีฟังบ้างคะยกมือขึ้นสูงๆได้เลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องคนไหนดีนะน้องซินค่ะวันนี้น้องซินมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าคะ
2: ที่บ้านหนูปลูกต้นแตงไทยค่ะ
0: มาที่บ้านน้องซินปลูกแตงไทยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปลูกอย่างไรคะวิธีการปลูกแตงไทย
2: ทำตักดินมาประกบกันแล้วก็โรยเมล็ดแตงไทยลงไปค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะ
0: เมล็ดแตงไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูก
2: กลมกลม
0: กลมกลมสีอะไรคะ
2: สีเขียวค
0: ่
2: ะ
0: สีเขียวแล้วน้องซินปลูกแตงไทยกับคุณแม่เยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
0: น้องซินได้ถามคุณแม่ไหมคะว่าเราปลูกแตงไทยไว้ทำอะไร
2: หนูเอาไว้ทำน้ำกะทิมารับประทานค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเอาไว้ทำขนมหวานเมนูแตงไทยน้ำกะทิเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องซินบอกว่าน้องซินปลูกอะไรคะลูกปลูกแตงไทยนั่นเองปลูกกับใครคะกับคุณแม่ลักษณะของเมล็ดแตงไทยเป็นอย่างไรคะ
1: กลม
0: กลมน้องซินบอกว่ามีสีเขียววิธีการปลูกน้องซินทำอย่างไรคะ
1: ข
0: ุ
1: ดด
0: ินออกก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็เอาเมล็ดโรยลงไปแล้วก็ทำยังไงอีกคะ
1: รดน้ำ
0: รดน้ำคุณแม่บอกไหมคะว่ากี่วันเมล็ดแตงไทยถึงจะงอกแล้วก็โตออกผลให้เราได้คะ
3: อีกหลายวันเลยค่ะ
0: กี่วันนะคะลูก
2: อีกหลายวัน
0: ค่ะอีกหลายวันเลยใช่ไหมคะระหว่างนี้น้องซินนะคะต้องดูแลแตงไทยที่น้องซินปลูกด้วยนะคะและถ้าหากว่าแตงไทยของน้องซินออกผลมาแล้วน้องซินบอกว่าคุณแม่จะเอาไปทำขนมเมนูอะไรคะ
1: น้ำกะท
0: ิเมนูแตงไทยน้ำกะทินั่นเองนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยรับประทานเมนูนี้ค่ะและเมนูนี้นะคะก็นิยมรับประทานในช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะเด็กๆถ้าใส่น้ำแข็งไปด้วยก็จะทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็เป็นอย่างไรคะ
1: สด
0: ชื่นนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและนอกจากน้องซินมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวมาเล่าอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะเดี๋ยวให้โอโซนสลับที่กับน้องนับตังหน่อยค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าคะ
4: ตอนนั้นคือคุณแม่ชวนโอโซนไปขับแก๊ปครับ
0: ตอนกลางคืนคุณแม่ชวนน้องโอโซนนั่งรถไปด้วยกันใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่ ขับรถรับส่งผู้โดยสารใช่ไหมลูกแล้วน้องโอโซนได้ไปไหมคะดึกไหมคะลูก
4: ไม่ค่อยดึกเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ไปส่งลูกค้ากี่คนคะ
4: หนึ่ง
0: คนไกลไหมคะ
4: ไกล
0: ใช่ไหมคะแล้วระหว่างทางที่น้องโอโซนนั่งไปกับคุณแม่ที่จะขับรถไปส่งลูกค้าน้องโอโซนทำอะไรบ้างคะ
4: โอโซนนั่งดู
0: อะไรคะ
4: นั่งดูรถที่ขับผ่านไป
0: นั่งดูรถที่ขับผ่านไปใช่ไหมคะลูกแล้วทำอะไรอีกไหมคะทำอะไรบ้าง
4: และแม่ก็บอกว่าให้โอโซนนั่งหลังเพราะว่าที่นั่งหน้าเพราะที่หน้าข้างหลังแม่โอโซนบอกว่าจะไปส่งลูกค้าที่หัวหิน
0: คุณแม่บอกว่าให้น้องโอโซนนั่งด้านหลังใช่ไหมคะเพราะว่าเบาะด้านหน้าจะให้ลูกค้านั่งแล้วก็จะขับรถไปส่งลูกค้าที่หัวหินใช่ไหมคะลูกลูกค้ามากี่คนคะ
4: หนึ่ง
0: คนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ
4: ผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายคุณแม่ก็เลยให้น้องโอโซนนั่งไปเป็นเพื่อนใช่ไหมคะลูกปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าคุณแม่ชวนน้องโอโซนนั่งรถไปเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณแม่ขับรถส่งผู้โดยสารและผู้โดยสารเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: ผ
0: ู้ชายนะคุณแม่ก็เลยชวนน้องโอโซนนั่งไปเป็นเพื่อนน้องโอโซนนั่งอยู่ตรงไหนคะ
1: ข
0: ้างหลังนั่นเองนะคะส่วนลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้าระหว่างทางที่น้องโอโซนนั่งไปเป็นเพื่อนกับคุณแม่น้องโอโซนทำอะไรคะ
1: ดูรถที่ขับผ่านไป
0: นั่งดูรถที่ขับผ่านไปมานั่นเองเพราะว่าคุณแม่ต้องไปส่งลูกค้าที่ไหนคะ
1: ที
0: ่หัวหินแล้วน้องโอโซนกับคุณแม่ไปรับลูกค้าจากตรงไหนมาคะ
4: ไปรับที่สนามกอล์ฟครับ
0: อ๋อไปรับที่สนามกอล์ฟแล้วก็ไปส่งในตัวอำเภอหัวหินใช่ไหมคะลูกปรบมือให้กับน้องโอโซนอีกหนึ่งครั้งค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องโอโซนนะคะอยู่ที่บ้านตอนเย็นน้องโอโซนก็ได้นั่งรถไปเป็นเพื่อนกับคุณแม่คุณแม่จะได้ไม่เหงาด้วยดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองค่ะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะให้คุณครูปลายทางสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้จดจำเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าบางคนนะคะก็ได้ดูข่าวจากรายการทางทีวีหรือว่าโทรทัศน์นะคะและนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้อย่างเป็นประโยคต่อเนื่องเลยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนค่ะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญ

0: ใหญ่คุณครูบีขอมอบให้น้องน้องอะไรดีนะน้องมะลิค่ะขอเชิญน้องมะลิหน่อยค่ะสลับที่หน่อยลูกวันนี้น้องมะลิมีเรื่องมาเล่าไหมคะ
1: มีค่ะ
0: วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
1: คุณแม่กับหนูดูข่าวค่ะ
0: คุณแม่กับน้องมะลิดูข่าวข่าวเกี่ยวกับอะไรคะลูก
1: น้ำท่วมค่ะ
0: ว้าวข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมเลยล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้ำท่วมเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมคะน้ำท่วมสูงถึงบริเวณใดคะ
1: ถึงขาของครูเลยค
0: ่
1: ะ
0: สูงขึ้นมาถึงขาเลยใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนที่ประสบเหตุหรือว่าประสบภัยน้ำท่วมเขาทำอะไรคะ
1: เขาขึ้นเรือค่ะ
0: เขาขึ้นเรือขึ้นเรือไปที่ไหนคะ
1: ที่ปลอดภัยค่ะ
0: ที่ปลอดภัยแสดงว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วคนก็รีบอพยพหนีเพราะว่ามีคนมาช่วยเหลือให้ขึ้นเรือไปแล้วเขาไปที่ไหนน้องทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบค
0: ่ะไม่ทราบแล้วในข่าวที่น้องดูในทีวีเขาเล่าว่าอย่างไรอีกคะน้ำท่วมมาจากไหนคะ
1: จากฝนตกหนักค่ะ
0: จากฝนตกหนักนั่นเองท่วมเยอะเลยใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิดูข่าวกับใครคะ
2: คุณแม
0: ่กับคุณแม่นั่นเองข่าวเรื่องอะไร
2: น
0: ้
2: ำท
0: ่
2: วม
0: น้ำท่วมท่วมเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: เยอะมากเลยน้องมะลิบอกว่าน้ำท่วมขึ้นมาถึงขาเลยแล้วคนก็รีบอบพยพออกมีใครเข้าไปช่วยคะกู้ภัยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยช่วยด้วยวิธีอย่างไรคะ
2: ให้ขึ้นเรือ
0: ใช่แล้วค่ะให้ขึ้นเรือนะคะออกมาจากในบริเวณน้ำท่วมนั่นเองเพื่อไปที่ไหนคะเพื่อไปในที่ที่ปลอดภัยและสาเหตุที่น้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ฝนตกหนัก
0: ใช่แล้วค่ะเกิดจากฝนตกหนักนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมไปแล้วใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าการหยิบสิ่งของสำคัญ5อย่างเราจะต้องทำอย่างไรคะหยิบอะไรไปบ้างคะ
2: หยิบของ
0: หยิบเสบียงน้องน็อตบอกหยิบเสบียงหรือว่าอาหารน้ำดื่มนั่นเองแล้วก็อะไรอีกคะ
2: หยิบของ
0: หยิบของนั่นคืออะไร
3: ไฟฉ
0: ายไฟฉาย
3: นกหว
0: ี
3: ด
0: หยิ
3: บขึ้นมาถูก
0: พยาบาลแล้วก็ยานะคะหรือว่ายาประถมพยาบาลใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆสามารถจำได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเด็กๆก็จะสามารถหยิบสิ่งของที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือตนเองหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นเองค่ะวันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะเด็กๆหลายคนค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะคะจดจำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้อย่างสนุกสนานและเพื่อนๆก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนะคะจะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทบทวนสัญญาณจังหวะกันครบทั้งหมดแล้วค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะ

ตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยู่กับที่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเขย่งเท้าขึ้นไปสูงๆนะคะหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆเด็กๆบางคนนะคะอาจจะกระโดดขาเดียวกระโดด2ขานะคะเพื่อที่คุณครูบีจะได้สังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถส่งตัวได้ดีหรือเปล่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันได้เลยค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานเก่งมากค่ะน้องดินทำท่าอะไรลูก
2: หมาป่าครับ
0: หมาป่าเยี่ยมมากค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: ยิงธนูครับ
0: ยิงธนูเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะเก่งมากค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีท่าทางที่ไม่ซ้ำกันดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้องน้องข้าวตังทำท่าอะไรคะ
1: หาสิ่งของครับหาเพชรครับ
0: อ๋อทำท่าหาสิ่งของอยู่ใช่ไหมคะน้องข้าวตังบอกว่าหาสิ่งของหาเพชรอยู่นั่นเองค่ะ

0: มีใครท่าไม่เหมือนเพื่อนอีกนะน้องเชิญแต้มทำท่าอะไรลูก
1: กินบะหมี่ค่ะ
0: ทำท่ากินบะหมี่อยู่น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ดีค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีจินตนาการในการคิดท่าทางที่หลากหลายค่ะและคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นผู้นำพูดตามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำพูดตามกันได้เลยค่ะจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่ลูกจับมือกันเป็นวงกลมแล้วค่อยๆยืนตรงค่ะโอ้โหตอนนี้วงใหญ่มากเลยให้เด็กๆนะคะก้าวเท้ามาข้างหน้า1ก้าวค่ะเก่งมากเลยค่ะเอามือแนบลำตัวไว้ค่ะครูบีจะขอตัวแทนคนแรกใครดีนะออกไปทำท่าทางเป็นผู้นำน้องเชื่อเต็มได้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางเป็นผู้นำแล้วเพื่อนๆต้องเป็นผู้ตามทำท่าทางตามเพื่อนที่เป็นผู้นำที่อยู่กลางวงนะคะแต่ว่าเวลาเราคิดท่าทางแล้วเมื่อเราเปลี่ยนผู้นำเราจะต้องมีท่าทางซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันนะคะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆนะคะสลับกันมาเป็นผู้นำโดยที่คนแรกถ้าเป็นเด็กผู้หญิงคนที่สองต้องเป็นเด็กผู้ชายนั่นเองให้สลับกันระหว่างเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายค่ะน้องเชอร์แตมคิดท่าทางออกหรือยังคะน้องเชอร์แตมอยากให้เพื่อนทำท่าอะไรทำท่าแบบไหนทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเป็นกบใช่ไหมคะกระโดดกี่ครั้งคะกี่ครั้งคะลูก5ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามากระโดดเป็นกบพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะน้องเชอร์แตมเปลี่ยนผู้นำได้เลยค่ะยื่นมือเฉยๆค่ะเด็กผู้ชายนะคะผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายค่ะสังเกตเพื่อนของเรานะคะแตะมือน้องนับตังทำท่าอะไรลูกวิดพื้นทำแบบไหนคะทำให้เพื่อนดูเลยกี่ครั้งคะ10ครั้งเลยเหรอคะเดี๋ยวเรามาวิดพื้น10ครั้งพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะยื่นแขนเฉยๆค่ะลูกเดี๋ยวเพื่อนเรามาแตะมือเองน้องทาร่าทาร่าทำท่าอะไรดีคะกระต่ายทำแบบไหนคะแล้วก็ทำอย่างไรอีกคะกระโดดกี่ครั้งคะกี่ครั้งลูก6ครั้งค่ะกระโดดเป็นกระต่าย6ครั้งค่ะ1 2มากเลยค่ะน้องทาร่าเปลี่ยนผู้นำได้เลยค่ะน้องสกาทำท่าอะไรดีครับ
2: เตะขาสลับข้างคร
0: ับเตะขาสลับข้างทำอย่างไรคะเอามือทำยังไงครับ
2: มือ
0: มืออยู่นิ่งๆไว้นะคะเพื่อนๆแล้วทำยังไงคะทำให้เพื่อนไหนทำให้เพื่อนดูหน่อยค่ะ1 2แบบนี้กี่ครั้งคะ10ครั้งค่ะเพื่อนๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะเรามาเตะขาสลับข้างค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะน้องสกายแตะมือเพื่อนได้เลยค่ะน้องอิงฟ้า

้าทำท่าอะไรดีลูกสายเอวใช่ไหมคะทำแบบไหนคะสายเอวแบบนี้เหรอคะลูกสายเอวแบบนี้นะคะเพื่อนๆทำมือแบบนี้นะกี่ครั้งคะ7ครั้งสายเอวทั้งหมด7ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7เกินแล้วเอาใหม่ค่ะกี่ครั้งคะ7ครั้งแต่ว่ารอบนี้จะเร็วขึ้นนะคะพร้อมค่ะ1 2 3 4 5 6 7กี่ครั้งคะ7ครั้งต้องมีสมาธิด้วยนะคะมีสติด้วยค่ะเอาใหม่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7เก่งมากเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำได้ค่ะคนสุดท้ายแล้วนะใครจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายน้องดินทำท่าอะไรดีคะต่อยมวยทำแบบไหนคะทำแบบนี้ใช่ไหมคะต่อยมวยไปข้างหน้าชกไปข้างหน้าแบบนี้กี่ครั้งคะ6ครั้งเพื่อนๆทำท่าต่อยมวยหรือว่าชกไปด้านหน้า6ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6ปรบมือให้เต้นดังๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอย่างไรคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้สลับกันนะคะมาเป็นผู้นำแล้วก็ได้เป็นผู้ตามนะคะสามารถปฏิบัติตามเพื่อนๆได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็เมื่อยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้หลับตาลงค่ะยืดหลังตรงมือขวาทับมือซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรคะหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเด็กๆจะไม่ปวดเมื่อยที่บริเวณร่างกายของเด็กๆค่ะและเมื่อเรานั่งสมาธินะคะจะทำให้เด็กๆมีสตินะคะมีส

มาธิในการทำกิจกรรมต่อๆไปค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูร้อนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนค่ะและคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่องโรคที่พบในฤดูร้อน
1: และการป
0: ้
1: องก
0: ัน เรื่องโรคที่พบในฤดู
1: ร
0: ้
1: อน
0: และการป้องกัน เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มารู้จักว่าในฤดูร้อนของเรานะคะจะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและเราจะต้องป้องกันตนเองอย่างไรเพื่อให้เรานะคะไม่ป่วยเป็นโรคที่พบในฤดูร้อนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีค่ะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยค่ะภาพครูบีนะคะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเลขคะใช่แล้วค่ะ9ตัวเลขนั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะเปิดเลขอะไรเป็นเลขแรกคะ
1: เ
0: ลข7ใช่ไหมคะได้เลยค่ะเด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เ
0: ห็นพื้นใช่ไหมคะลูกเอ๊แล้วก็อะไรนะ
1: เ
0: ลข2ได้เลยค่ะเด็กๆอยากเปิดเลข2เห็นใครคะเห็นเด็กใช่ไหมคะทำหน้าแบบไหนคะทำหน้าหยีตาเลยใช่ไหมคะอยากเปิดเลขอะไรอีกคะลูก
1: เลข
0: หนึ่งได้เลยค่ะเลขหนึ่งคืออะไรนะฝักบัวนั่นแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ในห
0: ้องน้ำนั่นเองเอ๊เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูบิ๊กจะเปิดเลขอะไรอีกคะเลขสี
1: ่
0: เลขอะไรคะเลข8กับเลข6ใช่ไหมคะ
1: ขาคนกับเห็น
0: ขาคนแล้วก็เห็นกระดาษชำระใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเขานั่งทำอะไรอยู่คะ
1: น
0: ั่งอุจจาระอยู่ไหนคะ
1: ใน
0: ห้องน้ำแต่ว่าเด็กๆมาสังเกตหน้าตาเขาค่ะหน้าตาเป็นอย่างไรคะหน้าตาแบบนี้แสดงว่าอุจจาระอยู่แล้วเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ออก
0: อุจจาระไม่ออกหรือว่าปวดท้องนั่นเองใช่ไหมคะและนอกจากภาพนี้ที่เด็กๆคิดว่านอกจากอึไม่ออกแล้วอุจจาระไม่ออกแล้วมีอาการอะไรที่เป็นแบบนี้ได้คะอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าเราเป็นอย่างไรคะท้องเสียนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆค่ะได้มารู้จักเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนใช่มั้ยคะเป็นลมลงไปเลยเพื่อนก็เลยเอาอะไรมาให้เนี่ยน้ำมาให้นั่นเองในฤดูร้อนของเรานะคะอากาศร้อนมากค่ะถ้าหากว่าเด็กๆดื่มน้ำน้อยๆนะคะจะทำให้ร่างกายของเราขาดน้ำนะคะเด็กๆอาจจะหมดสติเป็นลมได้แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในฤดูร้อนนี้เด็กๆจะต้องดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนั่นเองค่ะเด็กๆเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราไม่ขาดอะไรคะไม่ขาดน้ำค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าภาพแรกนะคะโรคในฤดูร้อนภาพนี้คนทำอะไรอยู่คะคนกำลังอุจจาระอยู่นั่นเองนะคะหน้าตาของเขานะคะบ่งบอกเลยว่ามีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขคะไม่มีความสุขเลยนะคะนั่นก็คือการที่เขานะคะเป็นโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะอุจจาระร่วงนะคะเราก็จะเป็นยังไงคะปวดท้องค่ะเด็กทราบไหมว่าอุจจาระร่วงเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารแบบไหนเข้าไปคะ
1: อ
0: าหารที่ไม่สะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆ โรคต่อมาค่ะเห็นอะไรคะ
1: ลำไส
0: ้ลำไส้มาลำไส้กำลังเป็นอะไรอยู่คะ
1: ป
0: ั่
1: นป
0: ่วนใช่ไหมคะปวดท้องอยู่นั่นเองเพราะว่าเขาเอามือจับอะไรไว้อยู่คะจับที่ท้องเอาไว้นะคะนั่นก็คือโรคอาหารเป็นพิษค่ะโรคอาหารเป็นพิษนะคะอาจจะเกิดจากที่เด็กๆรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดไม่ได้ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปค่ะเด็กๆก็จะมีอาการอาเจียนนะคะแล้วก็ท้องเสียถ่ายท้องด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเลือกรับประทานอาหารในช่วงฤดูร้อนคุณครูบีบอกว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงอย่างไรคะปรุงสุกใช่ไหมคะและเราก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดด้วยอาหารที่ค้างคืนแล้วรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะหรืออาหารที่เราวางทิ้งไว้นะคะเป็นเวลานานๆ นำมารับประทานได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆ เพราะว่าอาหารอาจจะบูดได้นะคะเมื่ออาหารเสียก็จะมีเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะโรคบิดโรคบิดนะคะนั่นก็คือคล้ายๆกับอุจจาระร่วงหรือว่าท้องเสียนะคะเด็กๆจะรู้สึกปวดท้องมากๆแต่ว่าจะอุจจาระไม่ออกเด็กๆเหมือนจะปวดอุจจาระแล้วก็จะปวดท้องด้วยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าท้องของเรานะคะปวดบิดเจ็บพยายามที่จะอุจจาระให้ออกก็ไม่ออกนั่นก็คืออาการของโรคบิดนั่นเองค่ะและโรคนี้ค่ะนั่นก็คือโรคอหิวาตกโรคค่ะโรคนี้นะคะอะไรเป็นพาหะคะเด็ก
1: ๆแมลงว
0: ันใช่แล้วค่ะแมลงวันเป็นพาหะนำโรคนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะต้องดูด้วยนะคะอาหารที่มีแมลงวันตอมเรารับประทานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าแมลงวันนะคะเพราะว่าแมลงวันเนี่ยสะอาดไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่สะอาดแมลงวันนะคะจะชอบบินไปตอมสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกต่างๆแล้วก็จะมีเชื้อโรคนะคะอยู่ที่ตัวของแมลงวันค่ะและเมื่อแมลงวันบินมาเกาะอาหารของเรานั่นแสดงว่าเชื้อโรคจากตัวแมลงวันนะคะก็จะติดอยู่บนอะไรคะบนอาหารนั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะเด็กๆก็จะเสี่ยงเป็นโรคท้องเสียหรือว่าเด็กๆอาจจะเป็นโรคอหิวาตกโรคได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กๆเห็นอาหารที่มีแมลงวันตอมเราก็จะต้องทำยังไงคะทำยังไงคะไม่รับประทานแล้วก็นำไปทิ้งนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีป้องกันอาหารจะไม่ให้มแมลงวันตอมเราทำอย่างไรได้บ้างทำอย่างไรได้บ้างจะให้อาหารนั้นไม่โดนมแมลงวันตอมต้องเก็บไว้ที่ไหนคะ
1: ในตู้เย็น
0: เก็บไว้ในตู้กับข้าวตู้เย็นใช่ไหมคะหรือว่านำภาชนะมาทำไมคะมาครอบปิดเอาไว้นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะยังมีโรคอีกหนึ่งโรคค่ะที่คุณครูบีอยากจะให้เด็กๆได้รู้จักโรคนี้คืออะไรเนี่ยพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไรคะ
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ได้แก่สุนัขนะคะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าและถ้าหากว่าเด็กๆไปเล่นกับสุนัขจรจัดหรือว่าสุนัขของเราเองนะคะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษ

0: สุนัขบ้าเอาไว้ถ้าสุนัขกัดเราเราก็จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านี้ค่ะและเชื้อโรคนี้นะคะอันตรายมากเลยนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะคะไม่ทำงานได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะกลืนอาหารหรือว่าดื่มน้ำลำบากค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆอยู่ในช่วงฤดูร้อนเด็กๆเล่นกับสุนัขบ่อยได้มั้ยคะไม่ได้นะคะหรือว่านอกจากสุนัขนะคะแมวก็เช่นกันค่ะ
1: แมวก็ขวน
0: แล้วได้ใช่แล้วค่ะ
1: แมวก็จะข
0: วนแมวก็มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันนะคะถ้าหากว่าเด็กๆโดนแมวกัดหรือแมวขวนนะคะเราก็จะต้องรีบไปที่ไหนคะถูกต้องค่ะเราจะต้องรีบไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คุณหมอฉีดยาให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เล่นกับสุนัขหรือว่าแมวจรจัดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้แต่ว่าที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเราจะต้องนำสุนัขหรือว่าแมวไปฉีดอะไรคะลูกฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนและการป้องกันค่ะคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมารับบัตรภาพนะคะให้เด็กๆสังเกตบัตรภาพและบอกชื่อโรคว่าบัตรภาพนั้นนะคะชื่อโรคว่าอย่างไรแล้วเราก็จะป้องกันหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรค่ะคุณครูบีก็จะมีบัตรภาพต่างๆนะคะให้เด็กๆได้เลือกแล้วก็นำไปสังเกตค่ะแล้วจะขอตัวแทนนะคะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนแล้วค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ร่วมกันสังเกตบัตรภาพนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถบอกชื่อโรคที่พบในฤดูร้อนแล้วก็วิธีป้องกันตนเองได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนได้บัตรภาพโรคอะไรครับ
1: โรคอัพวาตักระโรคค
0: ่
1: ะ
0: แป๊บนึงนะคะน้องถือไว้ก่อนโรคอะไรนะคะ
1: อัพวาตักระโรค
0: โรคอหิวาตักระโรคใช่ไหมคะโรคนี้ตัวอะไรเป็นพาหะนำโรคคะ
1: แมลงวัน
0: และน้องโอโซนมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะลูก
1: ต้องกินของที่ไม่มีแมลงวันตอม
0: ใช่แล้วค่ะเราต้องรับประทานอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมใช่ไหมคะและถ้าเราไม่อยากให้อาหารของเราโดนแมลงวันตอมเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เราต้องเอาภาชนะมาครอบ
0: ใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญตัวแทนน้องอันตาค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะถือบัตรภาพให้เพื่อนดูค่ะโรคที่น้องอันตาถืออยู่คือโรคอะไรคะ
2: โรคสุนัขบ้าค่ะ
0: โรคพิษสุนัขบ้าพูดใหม่สิคะลูก
2: โรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: โรคพิษสุนัขบ้านี่เกิดจากอะไรคะ
2: เกิดจากสุนัขกัด
0: โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าเราเป็นโรคนี้แสดงว่าเราโดนตัวอะไรกัดคะ
2: สุนัขกับแมว
0: สุนัขกับแมวใช่ไหมคะและเราจะทำอย่างไรคะเพื่อที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคะ
2: เราต้องรีบไปหาหมอ
0: เราโดนกัดแล้วเราต้องรีบไปหาหมอใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการป้องกันเราจะทำอย่างไรเพื่อที่ไม่ให้สุนัขกับแมวกัดเราคะ
2: อย่าลืมกับสุนัขกับแมวบ่อย
0: ใช่แล้วค่ะและวิธีการป้องกันอีกหนึ่งอย่างเราจะต้องนำสุนัขกับแมวของเรานะคะไปฉีดอะไรคะ
2: ฉีดวัคซีน
0: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องอันตาค่ะน้องครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีได้บัตรภาพอะไรคะ
3: โรคบิดค่ะ
0: โรคบิดนั่นเองมีอาการอย่างไรนะโรคบิด
3: จะเจ็บท้องค่ะ
0: เจ็บท้องปวดท้องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: วิธีการป้องกันให้เรานะคะไม่ป่วยเป็นโรคบิดเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: กินของที่ปรุงสุกค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
3: แต่ต้องห้ามกินของที่ค้างคืน
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมาลีค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนได้บัตรภาพโรคอะไรคะ
4: ปวดท้องอุจจาระไม่ออกค
0: ่
4: ะ
0: โรคอุจจาระร่วงใช่ไหมคะลูก
4: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันโรคนี้นะคะไม่ให้เกิดกับเราเราจะต้องทำอย่างไรคะ
4: กินอาหารที่สะอาด
0: รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็สะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเราจะต้องล้างอะไรด้วย
4: ล้างมือค่ะ
0: ล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนค่ะเก่งมากเลยค่ะและคนสุดท้ายค่ะน้องริต้าค่ะน้องริต้าภาพของน้องคือโรคอะไรคะ
5: โรคกระเพาะ
0: อาหาร
5: เป็นพิษ
0: อาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะวิธีการป้องกันนะคะเราจะทำอย่างไรดีคะน้องริต้า
5: ต้องกินของที่สะอาด
0: รับประทานของที่สะอาดอาหารที่เสียแล้วรับประทานได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปเชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายแล้วเราจะมีอาการเป็นอย่างไรคะ
5: ปวดท้อง
0: แล้วก็มีอาการอย่างไรอีกคะอาเจียนนั่นเองปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสนทนาเกี่ยวกับโรคที่พบในฤดูร้อนนะคะและก็ร่วมกันสังเกตบัตรภาพนะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรภาพนะคะหรือว่าอาการของโรคแล้วก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่า

ธีป้องกันโรคนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นแขนออกมาเลยค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดหมึกผู้โบเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะกิจกรรมแรกค่ะชื่อว่ากิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ภาพแสงสะท้อนสีค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับอุปกรณ์ได้เลยค่ะภาพโครงร่างค่ะกระดาษว่าวสีต่างๆค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าชุบหมาดสำหรับมือค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะซึ่งในหนึ่งภาพที่คุณครูบีเตรียมมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะทั้งหมด5คนค่ะคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆค่ะปั๊มสัญลักษณ์นะคะที่กระดาษของเราค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นกระดาษของเรานะคะมีพื้นที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะลูกเด็กๆจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะเรียงกันเลยนะคะใครอยู่กลุ่มเดียวกันให้เด็กๆนำสัญลักษณ์นะคะปั๊มลงด้านล่างค่ะให้เป็นแถวเลยนะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตภาพของเรานะคะภาพที่ได้คือภาพอะไรภาพนี้คือภาพอะไรคะแตงโมนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแตงโมนะคะจะเป็นผลไม้นะคะที่นิยมรับประทานในช่วงฤดูอะไรคะฤดูร้อนนั่นเองค่ะวันนี้ภาพโครงร่างของคุณครูบีที่เตรียมมานะคะจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับหน่วยฤดูร้อนของเราทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกภาพที่จะมาสร้างสรรค์ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะด้านหน้าภาพของเราค่ะคุณครูบีติดสติกเกอร์เอาไว้ให้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องกลับด้านค่ะกลับด้านภาพของเราแบบนี้ค่ะและดึงกระดาษสีเหลืองออกค่ะเด็กๆจะต้องค่อยๆดึงออกนะคะเมื่อดึงออกแล้วค่ะให้เด็กๆนำกระดาษสีเหลืองนะคะไปทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยค่ะและเด็กๆสังเกตตรงกลางตรงนี้ค่ะบริเวณตรงกลางนี้ค่ะจะเป็นกาวเหนียวๆแบบนี้ค่ะเด็กๆคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆสร้างสรรค์โดยการที่ใช้กระดาษว่าวของเรานะคะติดลงไปค่ะเริ่มจากขอบด้านล่างเลยนะคะติดลงไปแบบนี้เลยแล้วจะต้องให้เรียบแบบนี้ด้วยนะคะติดแล้วไม่เรียบได้ไหมคะไม่ได้นะคะติดแล้วเป็นคลื่นเราก็จะทำผลงานออกมาไม่สวยค่ะเด็กๆนะคะติดได้เลยอยากจะได้สีอะไรไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีแดงอย่างเดียวนะคะวันนี้คุณครูเบียร์จะให้เด็กๆสร้างสรรค์ค่ะติดสีออกมาให้หลากหลายได้เลยค่ะ

ติดลงไปแบบนี้ค่ะช่วยกันกับเพื่อนๆนะคะติดลงไปอย่างนี้ค่ะจนทั่วบริเวณภาพโครงร่างของเราเลยค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะสังเกตเห็นว่าภาพไหนนะคะที่ติดไม่สนิทเด็กๆสามารถใช้กาวที่คุณครูบีเตรียมให้นะคะทาลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องทาเยอะนะคะลูกปาดกาวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ติดให้กระดาษนะคะติดกันค่ะแบบนี้ค่ะอย่างเช่นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ทาลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะให้ติดกันกับสีเหลืองแบบนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนๆกลุ่มนึงกี่คนคะ5คนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะถ้าอยากจะให้กระดาษสีเขียวนะคะติดกับกระดาษสีน้ำเงินค่ะทากาวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเราค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยใช่ไหมถ้าเราทำเต็มชิ้นงานโครงร่างนี้นะคะภาพของเราก็จะสวยมากๆเลยค่ะเด็กๆและถ้าหากว่าเราเอาชิ้นงานของเรานะคะไปติดที่หน้าต่างนะคะตกแต่งห้องเรียนค่ะเวลาที่แสงแดดส่องออกมานะคะแสงก็จะสะท้อนกับกระดาษว่าวของเรานะคะทำให้ผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าสร้างสรรค์ภาพแสงสะท้อนสีนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะเปิดให้เด็กๆเล่นในมุมหนังสือ

ันนี้มีมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมบล็อกและมุมดนตรีนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นแล้วนะคะถ้าหากได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะเชิญหยิบอุปกรณ์ได้ค่ะกลุ่มที่2ค่ะค่ะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่3สร้างสรรค์ภาพแสงสะท้อนสีเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆต่อแถวนะคะแล้วก็หยิบสัญลักษณ์นะคะไปปั๊มที่ผลงานของเราค่ะ